0: รูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใด
2: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
3: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10% จากเดิม

0: ที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอ.แล้วโดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
3: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
3: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถสู้ของฟรีที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดขณะนี้ได้ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นกลุ่มการท่องเที่ยวและการเกษตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานจริงประมาณ 100,000 คนแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า
5: คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเครื่องมือให้คน5ล้านคนเล่นโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะสร้างมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือปรับนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่าไอ้คน5ล้านคนเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่อาจจะใช้เยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหลืออยู่แค่แสนคนก็ได้คนเหล่านี้เราสร้าง AI เฉพาะทางให้เขา
3: สำหรับข้อกังวลเรื่องการแก้ไขสัญญาที่ลงนามไปแล้วนั้นนายธนชาติยืนยันว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เปิดช่องให้สามารถแก้ไขสัญญาได้หากเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอีกทั้งใน TOR ได้ระบุข้อกำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือเพิ่มงานไว้แล้วจึงขอให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้การใช้เงินภาษีของประชาชนเกิดความคุ้มค่าสูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ในวันนี้จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบข.จะอนุมัติมาตรการรักษา

0: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่4บ้านขนุนคลี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่4อบต.วังไคร้ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดพังงาที่หมู่3โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองจังหวัดตากที่หมู่1บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียที่ระบุว่ารัฐบาลบัลแกเรียเตรียมยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยอ้างว่าบัลแกเรียสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปมากเพียงพอแล้วแม้ว่าประเทศยังคงต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางที่รอบด้านและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตด้านพรรค GERB ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบังการียกล่าวว่าการที่รัฐบาลบังการียตัดสินใจที่จะยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของบังการียในฐานะประเทศพันธมิตรของยูเครน
6: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40ปีในนครเบลฟาสต์

0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และอาคารหลายแห่งด้านทางการสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จราจรครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์เหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดียวพลปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกตกชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัตนภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซตคู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 นที่ประเทศเม็กซิโกนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ จังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
3: 1นาทีกับกปท.เพราะทุกการเดินทางที่มีความสุขเริ่มต้นจากการให้มาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยไปด้วยกันกับกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชวนส่งต่อพลังแห่งความปลอดภัยผ่านแนวคิด4ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มสุภาพและจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนทุกการบริการที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจให้ทางขับขี่อย่างมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ง่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนหนึ่งความรับผิดชอบช่วยรักษาหลายชีวิตให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่น ขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภัยคุกคามของทะเลไทยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทะเลไทยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาปะการังฟอกขาวปัญหาจากการทำประมงจนเกินขีดจำกัดปัญหาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่กีดขวางและชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อทะเลไทยทั้งสิ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางการขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยที่ถูกมาเลเซียระงับการนำเข้าค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ส่งออกทันทีล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการเพื่อเยียวยาและรักษาเสถียรภาพการค้าวันนี้ติดตามแนวทางการรับมือจากนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกียรติครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
11: สวัสดีครับ
10: ท่านคะจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
11: ครับในเรื่องของการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยต้องให้ทางกระทรวงเกษตรส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามหรือ questionnaire ด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มาเลเซียนะครับพูดถึงเรื่องการระงับด้วยสาเหตุของด้านมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งได้ส่งมาให้ทางรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการวันที่1มิถุนายนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลทราบล่วงหน้านะครับและที่สำคัญคือไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยหรือผู้ประกอบการไทยได้ชี้แจงหรือกำหนดมาตรการรองรับใดๆนะครับอย่างไรก็ดีครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะตามที่เป็นข่าวนะครับในเรื่องของมาตรการ13มาตรการแต่ก่อนที่จะไป13มาตรการเนี่ยก็อาจจะขอนำเรียนนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยโดยกรมประมงแล้วก็ส สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเนี่ยก็ได้มีการเร่งกำหนดประชุมเพื่อหารือเป็นการเร่งด่วนกับทางมาเลเซียนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาที่ต้นทางนะครับซึ่งตรงนี้ต้องจะเร่งทำโดยเร็วที่สุดนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็จะยกระดับนะครับหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยปัญหาเนี้ยเข้าไปหาลือในเวทีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ WTO หรือระดับอาเซียนนะครับแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องของการเจรจานะครับ
12: ท่านโฆษกคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนล่ะคะมีมาตรการใดบ้างที่ต้องเร่งดำเนินการ
11: ครับส่วนเรื่องของการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งก็ในการส่งกุ้งไปที่มาเลเซียนะครับก็จะมีในการประเมินว่ามีพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งนะครับทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะมีการถูกกระทบจากเรื่องของการถูกระงับตรงนี้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องเร่งหามาตรการมารองรับผลผลิตที่อาจจะเสียไปจากการระงับนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือเร่งหาตลาดทดแทนนะครับโดยสิ่งมาตรการแรกที่มาตรการที่สำคัญก็เป็นเรื่องของมาตรการระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยมี3มาตรการที่เราพยายามที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนเพิ่มเติมในตลาดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หาตลาดทดแทนใหม่ในกลุ่มอาเซียนนะครับโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์นะครับโดย3กิจกรรมที่เราจะเร่งทำอย่างมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมการเร่งซื้อขายกุ้งในท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงและเสี่ยเหมินนะครับในช่วงมิถุนาและกันยานะครับแล้วก็กิจกรรมที่สองนะครับเป็นกิจกรรม Thailand Week นะครับที่ต้าเหรียญและหลานโจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมออนไลน์ Business Matching สินค้ากุ้งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสินค้ากุ้งไทยนะครับตรงนี้4กิจกรรมนี้กิจกรรมไปต่างประเทศเพื่อที่จะหาแหล่งนำเข้าทดแทนนะครับทั้งในตลาดที่สำคัญและในตลาดใหม่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในด้านต่างประเทศนะครับส่วนในด้านในประเทศเองนะครับเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเนื่องจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมีอยู่ทั้งในภาคใต้กลางและตะวันออกเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนในประเทศเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมนะครับพื้นที่แหล่งผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างเช่นในกิจกรรมแรกนะครับเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคหรือหลอยริมเลที่ภูเก็ตในเดือนนี้นะครับโดยจะนำผลผลิตที่ได้รับกระทบเนี่ยจากพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้เนี่ยเราออกมาจำหน่ายนะครับในงานนะครับซึ่งก็จะเป็นการดูดซับเล่นเร่งรณรงค์บริโภคในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่เช่นภูเก็ตนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับเป็นการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นนะครับในการที่ดึงผลผลิตออกนะครับห้างท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะดึงผลผลิตจากแหล่งผลิตในแต่ละภาคเนี่ยออกมาในการเชื่อมโยงไปที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นในภาคใต้เนี่ยก็จะมีการร่วมกับห้างท้องถิ่นนะครับดึงผลผลิตจากพี่น้องกุ้งในภาคใต้เนี่ยออกมาเชื่อมโยงจำหน่ายในภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับเพราะฉะนั้นตัวของห้างท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นตัวที่เป็นกลไกสำคัญครับเพราะกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะในแหล่งผลิตต่างๆเนี่ยก็จะดึงร่วมกับห้างท้องถิ่นในการดึงผลผลิตออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในการที่จะเข้าไปกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปเปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตนะครับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นที่สงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าไปในจุดเพื่อเข้าไปรับซื้อกุ้งจากในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกกระทบนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะครับผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปเนี่ยเข้าไปซื้อโดยตรงทั้งในแหล่งผลิตทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์เองรัฐบาลมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมธงฟ้านะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองจะใช้กลไกเหล่านี้ครับในการที่จะนำกุ้งของพี่น้องเกษตรกรที่ถูกกระทบเนี่ยมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับของกิจกรรมในประเทศก็จะมีเรื่องของการจัดคาราวานสินค้าประมงนะครับคาราวานเนี่ยนำสินค้าประมงจากภาคต่างๆเนี่ยมาเปิดจุดจำหน่ายทั้งในกทมภาคอีสานและภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในประเทศเท่าที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกให้มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มเติมทดแทนนะครับ
12: ค่ะในส่วนของกิจกรรมต่างประเทศล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
11: ครับกรมการค้าต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมมหากรรมชายแดนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและสระแก้วตรงนี้เนี่ยก็ถือโอกาสครับว่านำสินค้ากุ้งจาก พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ถูกกระทบเนี่ยนำมาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายกลไกที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดก็คือท่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับ76จังหวัดเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยทุกอาทิตย์อยู่แล้วต่อเนื่องนะครับจะนำการจะมีการเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตทั้งกลางใต้ตะวันออกเนี่ยไปจำหน่ายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในภาพรวม13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทั้งต่างประเทศในประเทศแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็รวมถึงการค้าชายแดนเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยมาจำหน่ายนะครับหาตลาดให้ทดแทนในตลาดสำคัญและตลาดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยครับกิจกรรม13อันนี้เนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นที่สำคัญก็คือควบคู่ไปกับการเจรจานะครับในระดับของรัฐบาลนะครับโดยทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาต้นน้ำนี้ด้วยเนี่ยเราเร่งดำเนินการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วและจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องไปครับผม
10: ค่ะท่านคะในส่วนของการเจรจากับทางการมาเลเซียค่ะขนาดนี้คืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนคะ
11: ต้องนำเรียนครับว่าเรื่องของการเจรจาเนี่ยทั้งมาเลเซียและไทยเองเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานการนำเข้าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความร่วมมือกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ในกรณีของปลากระพงนะครับที่รัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกับทางหน่วยงานของมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนนะครับมาตลอดจากเบาเป็นหาหนักนะครับก็จริงๆแล้วปลากระพงของมาเลเซียเดิมเนี่ยก็มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานของมาเลเซียก็ได้มีความร่วมมือกันมาตลอดในการที่จะตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนร่วมกันนะครับคัดกรองคุณภาพของสินค้าให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นมาระดับแต่ว่าอย่างกรณีของไทยเราเองอาจจะโดนมาตรการของทางมาเลเซียเนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยกระชั้นชิดไปหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจามีพื้นฐานที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในระดับกระทรวงและระดับกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าการเจรจาก็คงดำเนินไปตามขั้นตอนภายใต้ความร่วมมือที่มีกันมาก่อนโดยเฉพาะความร่วมมือในการคัดกรองสินค้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เองก็จะเร่งเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดครับผมครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการกุ้งไทยบ้างคะเชิญค่ะ
11: ครับครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องนี้อย่างมากนะครับกิจกรรมรณรงค์บริโภคแล้วก็กิจกรรมเรื่องของต่างประเทศรวมถึงการเจรจาเนี่ยก็มุ่งหวังครับจะช่วยทั้งบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้านะครับและแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทางก็คือเรื่องการเจรจาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้นะครับแล้วเรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านโฆษกกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
11: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะสภาผู้บริโภคเดินหน้ายื่นฟ้องแพ่ง Facebook เรียกค่าเสียหายฐานปล่อยปละละเลยโฆษณาหลอกลวงสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและจัดการบัญชีมิจฉาชีพอย่างจริงจังติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุด มีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริง
15: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันนี้ควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตน
14: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยเพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
16: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
13: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางมาตรการเชิงรุกยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยควบคู่กับการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงร่วมกับชุมชนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของไทยนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่นำความชุ่มชื้นมาสู่ผืนดินทำให้พืชผลไร่นามีความอุดมสมบูรณ์แล้วแต่หากฝนตกชุกหรือตกมาในปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมได้ซึ่งในประเทศไทยการเกิดภัยธรรมชาติแบบน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในแต่ละปีก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จึงมีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลบอสแคสมาใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วทั้งในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศพบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปภ.ยังคงให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับระบบเตือนภัยดั้งเดิมในท้องถิ่นทั้งหอเตือนภัยและหอกระจายข่าวในหมู่บ้านควบคู่ไปกับวิทยุชุมชนเพื่อเน้นย้ำข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
18: ทางพื้นที่เนี่ยได้รับข้อมูลเร็วขึ้นกว่าเดิมทำให้มีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นที่เคยมีส่วนหนึ่งใช้เซอร์บอร์ดแคสต์ส่วนหนึ่งใช้ลำโพงในระดับท้องถิ่นส่วนหนึ่งก็ต้องใช้วิทยุชุมชนด้วยทำหลายๆส่วนเนี่ยประกอบกันไป
17: นอกจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแจ้งเตือนภัยแล้วปภ.ยังได้ขับเคลื่อนการซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญอย่างเข้มข้นโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพเสมือนจริงในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมีกลุ่มประชาชนเข้าร่วมซ้อมตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านศูนย์พักพิงอาหารและยารักษาโรคเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดสถานการฉุกเฉิน
18: ปีนี้นะครับวางแผนฝึกเสมือนจริงนะครับให้พี่น้องประชาชนรับทราบในพื้นที่สำคัญก็จะมีพื้นที่เชียงรายเนี่ยเราฝึกไปแล้วนะครับที่อำเภอแม่สายแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะไปพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการซ้อมแผนภัยระดับ2คือระดับจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีการซ้อมแผนระดับชาติที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับในเดือนหน้า
17: จะเห็นได้ว่าการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแม่นยำรวมกับการเตรียมพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ถือเป็นมาตรการเชิงรุกสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยและยึดถือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้โดยมี48ทีมผ่านเข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งทีมชาติอิหร่านต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่ยังเป็นความท้าทายจากผลพวงของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
19: ทีมชาติอิหร่านเป็นหนึ่งในทีมแรกๆที่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับทำให้ทีมชาติอิหร่านเผชิญความไม่แน่นอนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือไม่เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของนักฟุตบอลอิหร่านอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วทางการอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ขอเปลี่ยนสนามแข่งขันไปยังประเทศเม็กซิโกเพื่อความปลอดภัยของนักเตะและทีมงานในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทีมชาติอิหร่านอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเบลเยียมอียิปต์และนิวซีแลนด์โดยรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดของทีมชาติอิหร่านจะจัดขึ้นที่สหรัฐโดยแบ่งเป็นนครลอสแองเจลิส2นัดและเมืองซีแอตเทิลอีก1นัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมาปฏิเสธคำขอดังกล่าวของทางการอิหร่านโดยอ้างอุปสรรคด้านการขนส่งและยืนกรานให้อิหร่านลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดในสหรัฐตามกำหนดการเดิมความตึงเครียดของสงครามในอิหร่านยังส่งผลให้ทีมชาติอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนการฝึกซ้อมที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐต้องย้ายสถานที่ฝึกซ้อมไปยังเมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกส่วนนักเตะทีมชาติอิหร่านเองก็เพิ่งได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าสหรัฐเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแต่วีซ่าของเจ้าหน้าที่ทีมอีกหลายคนซึ่งรวมถึงนายเมดีทาชประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอ้างว่าวีซ่าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับนักเตะอิหร่านและเจ้าหน้าที่สนับสนุนหลักได้รับการอนุมัติแล้วแต่ไม่อนุญาตให้ทีมชาติอิหร่านใช้ระบบนี้ไปในทางที่ผิดโดยการลักลอบนำผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐด้านนายอาโบฟาสปาซันติเยเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกเปิดเผยว่าทีมชาติอิหร่านได้รับแจ้งว่าภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าดังกล่าว นักเตะอิหร่านจะต้องเดินทางเข้าและออกสหรัฐในวันเดียวกันกับวันแข่งขันขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกมาประณามสหรัฐในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026ที่ยกเลิกโควต้าตั๋วเข้าชมการแข่งขันของแฟนบอลอิหร่านในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดซึ่งตามกฎระเบียบของฟีฟ่าชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ละนัดจะรับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมร้อยละ8ของความจุสนามสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเน้นย้ำว่าการกระทำของสหรัฐขัดต่อหลักการและจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ฟีฟ่าคืนความเป็นธรรมให้แก่แฟนบอลอิหร่านทั้งนี้แม้หลายฝ่ายจะรณรงค์มาโดยตลอดว่าฟุตบอลและเกมกีฬาควรแยกออกจากเรื่องของการเมืองแต่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่าฟุตบอลและการเมืองแทบไม่เคยแยกออกจากกันได้อย่างแท้จริงและฟุตบอลโลก2026ก็เป็นอีกครั้งที่สงครามและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศส่งผลกระทบกับทีมที่เข้าแข่งขันจากนี้ไปคงต้องติดตามว่าทีมชาติอิหร่านซึ่งผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง7ครั้งจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ท่ามกลางปัจจัยและความท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นธนิกธนกรไพศาลรายงาน
20: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
21: การศึกษาสรรพวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญสองส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามวันที่18สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ จากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้กันเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: งพัฒนาจาวประชามีส่วนห่วมเป็นส่วนห่วมเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนนะเจ้าเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 8:00 น.หลังเคารพธงชาตินะเจ้าเนาะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายแล้วก็ร่วมรายการอุจากันเจ้านี้กับท่านผู้อำนวยการพี่เดชจันทร์สิรินะจ๊ะผู้ในการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.ละปูนสวัสดีจ้า
1: หวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจอ้อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนอยู่นะครับดีเจอ้อยนำเข้าว่าเช้านี้นะครับมากับสายฝนเน
0: า
1: ะมากับสายฝน
0: วันนี้11มิถุนาย
1: นเพื่อนห้องว่าต้อนรับเนาะวัน11มิถุนายนนะครับวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิจัยก็ตกกันตั้งแต่วันที่9เน
0: า
1: ะวันที่9วันที่10
0: ตวาก็ปั้นว่าอย่างก็วันที่9นี้ปั้นว่าฝนฮับครูบาเข้าเมือง
1: อ๋อฮับครูบาเข้าเมือง
0: เจ้า
1: ครับแล้วก็พี่น้องตังลีนะครับพี่น้องตังตงหัวจ้างพี่น้องตังบ้านโฮงเป็นไรพ่อครับเนาะสภาพน้ำลีนะครับเห็นตอนนี้ในพื้นห้องว่าศูนย์น้ำของอบจ.เนาะ
0: เจ้า
1: อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่อบจ.ได้ติดโทรมาตรวัดน้ำไว้นะครับหลายอ่างนะครับที่มีปริมาณน้ำเต็มอ่างแล้วก็พร้อมที่จะล้นสปริงเวย์ฉะนั้นตัวเนี้ยแสดงว่าขอบอ่างตะลิงอ่างเนี่ยสะสมน้ำแล้วฉะนั้นก็คงจะต้องแจ้งข่าวสารนะครับถ้าเป็นเขื่อนอ่างของชนประทานอ่างของที่ไทยโอนภารกิจนะครับก็จะต้องเฝ้าระวังติดตามนะครับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของท่านนะครับที่เว็บไซต์นะครับตังสูนน้ำของอบจ.นะครับว่าท่านจะต้องได้มีการเร่งระบายเร่งอย่างก่อนเพราะว่าทางอุตุนิยมก็เตือนอยู่เน
0: า
1: ะช่วงนี
0: ้
1: จนถึง15
0: เจ้าประมาณกลางเดือนนี้เจ้าฝนเนี่ยตกต่อเนื่องอยู
1: ่ครับน่าจะเป็นฝน5สุดท้ายของปีนี้หลังจากนั้นก็คงจะทิ้งช่วงไปสักพักนึงนะครับ
0: เจ้าพี่เดชว่าเรื่องของปริมาณน้ำเนาะมีข้อมูลจากโครงการชลประทานละปูนรายงานเจ้านี้นะเจ้าว่าอ่างเก็บน้ำแม่ทิแม่ตีบแม่สารแล้วก็แม่เมยเนาะของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าอ่างเก็บน้ำ

0: ปริมาณน้ำเยอะเลยนะเจ้า
1: ก็ถือว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วครับในรอบ 2-3 ปีนะครับ
0: เจ้า
1: ครับถือว่าเป็นอ่างขนาดใหญ่แล้วก็อ่างขนาดเล็กที่อปจ.เราได้ร่วมกับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับที่ติดตั้งเครื่องโทรทัศน์วัดน้ำไว้อยู่กับแห่ง15อ่าง
0: 15
1: คร
0: ับ
1: ก็ติดตามครับติดตามครับ
0: คือเข้าไปดูข้อมูลในศูนย์น้ำของอบจ.ได้เลย
1: ได้เลย
0: อาจารย์ก็จะมีข้อมูลให้ดูแบบเรียลไทม
1: ์แบบเรียลไทม์ครับแล้วก็มีกราฟสถิติมีรูปของอ่างตรงนั้นหมดเลยนะครับว่าน้ำจะล้นสปริงเวย์ถ้าล้นแล้วจากน้ำจะไปทางไหนห้องเนี่ยครับ
0: จริงๆทุกเจ้าเนี่ยพอพี่เดชก็จะเอา iPad มาเปิดแล้ววันนี้ลืมปกมาเปิดดูข้อมูลของศูนย์น้ำเลยนะอาจารย์ซึ่งก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็บัดจ่ายเฉพาะแค่ปริมาณน้ำต่ออันจริงๆช่วง PM 2.5 ก็มีเครื่องตรวจวัดที่อยู่กับเครื่องโทรมาตรของอบจ.ตรวจ
1: แต่2วันที่ผ่านมา90เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ครับฝนก็เมื่อกี้ขับรถมาจากเชียงใหม่ก็ดูปริมาณน้ำกวงก็เริ่มขยับสูงขึ้นครับ
0: สูงขึ้นเจ้าเนาะก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารนะเจ้ากันคาดหมายลักษณะอากาศการแจ้งเตือนภัยต่างๆในช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าก็อย่างที่เรียนไปว่ามันเป็นวันของเปิ้ลได้วันนี้มันก็ตึงโต๊ะ
1: ถ้าบ่โต๊ะก็บ่ใจแล้ว
0: ถ้าบ่โต๊ะก็ถึงบ่ใจถ้าว่าฟังเพลงนี้เราจะได้ยินเพลงว่าครูบาศรีวิชัยวันเกิดเปิ้ลเนี่ยตอนเปิ้ลเกิดอ่ะฟ้าห้องฝนตก
1: เนาะจนได้ฉายาว่า
0: ไอ้ฟ้าห้อง
1: ไอ้ฟ้าห้องเมื่อปี2421แล้วครับ
0: 2421
1: 2011มิถุนา2421
0: 2421
1: เออครับ
0: ถ้านับถึงวันนี้เนี่ยอยู่ที่148
1: 48ปี
0: 148ปีนะเจ้าตั้งแต่เปิ้ลเกิด2421จนถึงเปิ้ลเสียชีวิตจนถึงบัดเดียวเนี่ยนะเปิ้ลว่าชาติกาลนี้เนาะ
1: ครับ148
0: 148
1: ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็วันนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนของพื้นที่ละปูนเฮานะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะเปิ้ลฮ้องว่าทําบุญเน
0: า
1: ะทําบุญให้กับครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเฮาเนี่ยน่าจะหลายพื้นที่นะครับก็คงจะเริ่มที่อบจ.เฮาได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการสนับสนุนงบประมาณก็เริ่มต้นที่วัดบ้านปางนะครับซึ่งเป็นดินแดนถิ่นเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับวันนี้ก็จะมีการทำบุญตักบาตรตั้งแต่7 โมงนะครับแล้วก็จะมีการสวดมาดิกาการเจริญพุทธมนต์อย่างเงี้ยครับจนถึงช่วงบ่ายเลยนะครับอันนี้ที่วัดบ้านปางนะครับทัดมาแหมน้อยนะครับที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดบ้านฮงหลวงอำเภอบ้านฮงสถานที่แห่งนี้นะครับตามตำนานนั้นบอกว่าเป็นอุโบสถที่ครูบานั้นอุปสมบทที่นี่นะครับวันนี้ก็มีเป็นตู้เจ้านะครับเมื่ออายุ21 ปีครับที่วัดบ้านฮงหลวงเนาะก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกันนะครับก็จะมีวิธีบวงสรวงนะครับพิธีเปลี่ยนผ้ารูปเหมือนครูบานะครับพิธีสวดมาดิกาแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็จะมีพิธีมอบรางวัลครูบาเจ้าศรีวิชัยตัว
0: เอง
1: นะครับในประเภทของในส่วนของพระภิกษุนั้นนะครับก็จะมีสมเด็จพระมหาธีรจารย์นะครับเจ้าคณะหนเหนือแล้วก็จะมีพระเดชพระคุณพระศรีธรรมโสภณนะครับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดลำปูนฝ่ายคารวาสนะครับก็จะมีคุณสมชายห้องสิทธิ์แล้วก็ดร.เพ็ญสุภาสุขตะในส่วนขององค์กรก็จะมีโรงเรียนบ้านห้องศรีราพรนะครับแล้วก็ทุดงสถานสาขาวัดพระธรรมกายจังหวัดลำปูนนี่จะเป็นองค์กรที่ตั้งจังหวัดลำปูนเฮายกย่องเน
0: า
1: ะเชิดชูเกียรติในด้านของการทำประโยชน์ให้พุทธศาสนา
0: อันนี้คือชื่อรางวัลว่าครูบาศรีวิชัยเลย
1: ใช่ครับครับ
0: เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะเจ้านี่มีพิธีที่วัดบ้านโฮง
1: ครับวัดบ้านโฮงของลำปูนเฮานะครับก็จะมีเริ่มที่วัดจามเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าวันนี้มาเจ้าในก่อที่วัดจามเทวีนะเจ้า
1: เริ่มใส่บาตรกันตั้งแต่7 โมงเหมือนกัน
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็จะมีในช่วงเช้าก็จะมีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับอุทิศถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย148ปีเน
0: า
1: ะแล้วก็ในภาคบ่ายนะครับนี่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ก็คือขบวนเทศสันเทียเน
0: า
1: ะที่ธรรมญาตาที่เดินตั้งแต่ห้วยต้มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาตอนนี้ขบวนมาพร้อมกันที่วัดจามปฏิวีแล้วก็จะเคลื่อนนะครับจากวัดจามปฏิวีสู่วัดพระธาตุเจ้าหริบุญชัย

0: ขบวนจะเริ่มเคลื่อนในเวลา17 นาฬิกา
1: ช่วงค่ำ
0: ครับช่วงค่ำครับ
1: จ้าช่วงค่ำประมาณ17 นาฬิกาอันนี้จะมีขบวนของครูบาศรีวิชัยที่ได้เดินธรรมยาตรามาตั้งแต่อำเภอลีเป็นขบวนนำนะเจ้า
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขบวนของครูบาศรีวิชัยจากหัววัดต่าง
0: หัววัดต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะพี่น้องประชาชนทุกทั่วสารทิศนะครับอันนี้ก็ขบวนจะเริ่มตั้งแต่วัดจามปเตวี
1: จ้าน
0: ะครับช่วง17 นาฬิกานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของอติอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยตี้โดยตินะครับ
1: เจ้า
0: อนุสาวรีย์องค์ใหญ่ของครูบาเจ้านั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเฮาก็ได้จัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับในการทําบุญทักษิณานุปทานแล้วก็ส่งน้ํานะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยอันนี้ก็ขบวนก็จะเคลื่อนในเวลา17 นาฬิกาเหมือนกัน
1: เจ้า
0: อันนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องโซนตำบลสีบัวบานนะครับตำบลปลาซักแล้วก็ตำบลบ้านกลางนะครับอันนี้ก็จะมารับผิดชอบทางฝั่งอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับ
1: เจ้าเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่ง1 วันที่เราจะได้ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์นะเจ้าของการยกย่องเชิดชูเกียรติครูบาศรีวิชัยเพื่อก้าวเข้าสู่การประกาศเนาะสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้า
0: วันนี้ก็ถือว่านอกจากเราจะได้ทำบุญทักษิณานุปทานของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแถมสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่ครูบานับถือเนาะก็คือคาถาครูบาเจ้าเนาะ
1: บารมี30
0: สวดบารมี30ตัดอันนั้นทั่วทุกละแห่งหน
1: คือพอพี่เดชเวลาฟังเสียงสวดนี่นะมันจะจุ่มโอเกนใจเข้าไปในหัวใจว่านะทานาบารมีสัมปันโนเนาะ
0: ครับ
1: เจ้า
0: ก็
1: มีประกวดตัวเองมากเหรอเจ้
0: าใช่ครับใช่มีประกวด
1: บารมี30ตัดนะเจ้าเป็นในส่วนของเยาวชนมากเหรอเจ้าร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กว่าการประกวดนี่เปิ้นได้โรงเรียนที่ชนะการประกวดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากเหรอเจ้า
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีในส่วนของรางวัลชนะเลิศก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์
1: เจ้าน
0: ะครับรางวัลที่2ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านแม่เมย
1: อ
0: ันดับ3โรงเรียนอนุบาลลำพูน
1: เจ้า
0: อันดับ4โรงเรียนบ้านต้นพึ่งนะครับอันดับ5โรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง
1: อ
0: ันนี้เปิ้นเอาละออนน้องๆเยาวชนเนาะมาเปิ้นฮ้องว่าสืบทอดเนาะ
1: สืบทอด
0: ถ้าบ่มีรุ่นนี้นะครับหายเนาะถ้ารอกับพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละ
1: จ้าสุตตมูเฮาเนี่ยยังท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็กล่าวว่าในถ้าเฮาบ่เข้าใจเนี่ยการเฮียจนรุ่นเฮาเนี่ยวันหน้าถ้าเฮารอครบรอบ200ปีชาติการของครูบาเปิ้นแล้วก็จะยื่นแถมกรรมในไผจะเนี่ยเฮอมูเฮานี่บ่อยู่แล้วนะ
0: 1บ่อยู่เนาะ2ผู้รู
1: ้
0: เนาะผู้รู้ในรุ่นนี
1: ้ก็
0: จะหมดไป
1: หมดไปละ
0: ก็จะเหลือแค่ตำนานเนาะที่จะที่จะลึกในคอมพิวเตอร์ที่จะลึกในมีผู้เขียนไว้เง
1: ี้
0: ยหลักฐานมันก็อาจจะน้อยลงอ่อนลงนะครับฉะนั้นก็จะต้องร่วมกันนะครับกิจกรรมงานครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับในภาพรวมทั้งจังหวัดปีนี้อบจ.ก็สนับสนุนงบประมาณไป1 ล้านบาทนะครับก็จะรับผิดชอบในส่วนของตี้โดยตีนะครับอนุสาวรีย์องค์ใหญ่ครูบางบประมาณอยู่600,000นะครับที่วัดจามปเตวีนะครับงบประมาณ 150,000 บาท
1: เจ้า
0: ที่วัดพระธาตุหาริบุญชัยวรมหาวิหาร 150,000 บาทแล้วก็ที่วัดบ้านฮงหลวงนะครับ 100,000 บาท
1: เจ้า
0: ก็ภาพรวม1ล้านครับในการที่จะยกย่องนะครับส่งเสริมกิจกรรมในการที่จะยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็ได้ในปี
1: 2571
0: นะครับ
1: เจ้าอย่างที่เราฟังว่าปีนี้เอกสารที่เป็นเอกสารวิชาการภาคภาษาอังกฤษจะต้องส่งไปให้คณะกรรมการยูเนสโกแล้วปีหน้าเนี่ยคณะกรรมการยูเนสโกเนี่ยนะเจ้าเปิ้นจะอ่านเอกสารชุดนี้ที่กรุงปารีสนะเจ้าแล้วก็จะพิจารณาว่าจะเห็นชอบเนาะเฮ้ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ย
0: จิตวิญญาณ
1: ก็ไอ้นะถ้าเปิ้นเห็นชอบว่าโอเคนะเจ้าก็เขาจะเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ
0: ่
1: ในปี2571วาระครบรอบ150ปีชาติกาล
0: ก็สังเกตขบวนธรรมยาตานะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยปีนี
1: ้
0: นอกจากขบวนนำจะเป็นตัวสื่อภาษาไทยเน
1: า
0: ะขบวนแถวที่2เนาะ
1: จะ
0: ภาษาอ
1: ัง
0: กฤษครับภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้ส่งนะครับประมวลภาพประมวลมหาประชาชนเน
1: า
0: ะพี่น้องที่มีความเลื่อมใสศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนะออกมาอย่างล้นหลาม ผมยังอยากจะเห็นว่าน่าจะมีรางวัลให้นะ ท่านที่เดินมาจากตั้งแต่วันที่1มิถุนาที่พระบาทห้วยต้มจนครบ11วันวันเนี้ยจะมีสักกี่คนฮะ
1: หนึ่งในนั้นมีอาจารย์บรรเมศวรรณสาย
0: อันนี้อาจจะเดินครึ่งทางแล้วขึ้นรถตื่นตา
1: แต่โตมาตั้งแต่วัดพระบาทห้วยต้มเลยนะเจ้า
0: อันนี้ต้องถือว่าเป็นศรัทธานะครับ
1: เจ้า
0: ต้องบอกว่าพี่น้องศรัทธาถึงพี่น้องชาวบ้านพี่น้องนักเรียนนักศึกษาเน
1: า
0: ะตลอดสอนข้างทางครับหนึ่งมีการโปรยข้าวตอกดอกไม
1: ้โปรยดอกไม้
0: ต้อนรับขบวนครูบา
1: ฟ้อน
0: ฟ้อนต้อนรับแล้วก็มีการมอบปัจจัยทำบุญนะครับเพื่อที่จะเอาเงินรายได้ส่วนเนี้ยนะครับไปเป็นองค์กรกุศลต่อไป
1: เจ้าก็จะตานหือหัววัดต่างๆเลยนะเจ้าหอพี่เดชอย่างสมมติจากวัดอย่างก็โรมณียารามมาที่วัดจัมมาเทวีเมื่อเจ้าก็จะตานพระป่าฮือที่วัดจัมมาเทวีเลยจาก
0: วัดสุดท้ายก็มารวมกันที่วัดพระธาตุที่เดียวเนาะ
1: แม่ละเจ้าเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของมะขามเนี้ยนะเจ้าก็จะมีพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูบาศรีวิชัยเมื่อเจ้ายกย่องน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่วัดพระธาต
0: ุ
1: ทั้งจากขบวนเข้าสู่วัดพระธาต
0: ุ
1: เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือภาพบ่ค่อยหันบรรยากาศโดยรวมสุดๆสักเท่าใดเพราะว่าเวลาที่ช่วงที่เดินเนาะ5โมงเป็นต้นไปเนี่ยฝน
0: ปีนี้ต้องยอมรับนะครับกรมอุตุเตือนนะครับว่าฝนอาจจะมีช่วง
1: 90% อ่ะคือดูพยากรณ์อากาศเจ้าเนี้ยดูช่วงเวลาที่มะขามเนี่ยประมาณ 80-90%
0: แล้วเอามาลุ้นตอนเย็นแถมครั้งหนึ่งนะครับก็ด้วยความศรัทธาเน
1: า
0: ะตามที่ได้รับผิดชอบในพื้นที่ของที่วัดโดยตินะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะห้องแต่พี่น้องประชาชนบันนี่ครับ
1: บันนี่คือบางคนอ่ะตั้งใจออกบ้านแต่งตัวออกบ้านอย่างดีนะแต่ว่าเปียเสื้อกันฝนใส่ไว้ออกบ้านไปเลยอ่ะ
0: ครับสิ่งสำคัญสุดท้ายสุดก็คือเป็นการฟ้อนถวายครูบาเจ้าเน
1: า
0: ะฉะนั้นเรียนเชิญนะครับพี่น้องในเขตเมืองนะครับที่ใกล้กับอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ตรงบริเวณวัดโดยตินะครับก็เรียนเชิญกันขบวนเฮาทั้ง 3-4 องค์กรนะครับก็จะเคลื่อนเวลา 17:00 นนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบพิธีสวดมฎีกานะครับสวดบารมี30ตัดเสร็จแล้วก็จะมีการฟ้อนเล
1: ็
0: บถวายครูบาเจ้าศรีวิชัย
1: เจ้าเนาะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกับวันนี้วันสำคัญ11มิถุนายน2569นะเจ้าวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยนะเจ้าเฮาถือว่าคนละปูนเนี่ยถือว่าเป็นป้าท้องว่าอย่างอ่ะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักเลยก็ว่าได้เพราะว่าครูบาเจ้าเป็นคนละปูน
0: ก็ผมคิดว่าตั้งเชียงใหม่นะครับที่ครูบาได้ไปเผยแผ่ศาสนาไว้ก็คงจะทำกิจกรรมอยู่เน
1: า
0: ะ
1: วันนี้ที่ติณฑสุเทพก็
0: มันจะมีมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัยอยู่นะครับที่เชียงใหม่หรือว่าวัดที่ครูบาได้ขึ้นได้สร้างเน
1: า
0: ะทุกวัดทุกวานะครับก็จะทำบุญ
1: อุ
0: ทิศส่วนบุญส่วนให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเหมือนกันแถวบ้านผมก็จะมีวัดพันหลังตำบลสำราญอำเภอโดยสะเก็ดนะครับก็คือเป็นวัดหลังที่ปัน
1: หลังที่พัน
0: หลังที่พันที่ครูบาไปสร้างไว
1: ้อ๋อเลยตั้งชื่อว่า
0: วัดพันหลัง
1: โอ้เจ้าเนี่ยเห็นก่อนเนาะก็คือทั่วทั้งภาคเหนือเฮาเนี่ยโอ้ครูบาเจ้าเปิ้นฮ้องตนบุญแห่งล้านนา
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าแต่ว่ามีเปิ้นฮ้องว่าภูมิลำเนามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ละปูนนะเจ้าที่บ้านปางอำเภอหลีเน
0: า
1: ะ
0: ครับในสิ่งที่ตังละปูนเปิ้นบอกว่าขับเคลื่อนพลังมวลชนได้เป็นจำนวนมากเพราะเฮาถือว่าเป็นถิ่น
1: เป็นทีนกำเนิด
0: แต่ครูบาก็ได้เผยแพร่ได้หลายจังหวัดอยู่นะครับ
1: เจ้า
0: เชียงรายพะเยาเนี่ยภาคเหนือนี่น่าจะครบหมดเนาะ
1: แม่นะเกิดมากับครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยอยู่ในแรงศรัทธาของป่อของแม่ของครอบครัวมาโดยตลอดอยู่แล้วนะเจ้า
0: ด้วยการเป็นนักพัฒนานะครับสิริอายุของท่านก็เลยได้แค่60ปีนะครับ
1: 60ปีท่านนั่งนักเนาะของวิเดชไปที่ไหนก็จะนั่งนักนะเจ้าน
0: ั่งนักทำบุญน
1: ักคือคนศรัทธามาช่วยกันอย่างเงี้ยนะเจ้าอ่ะคุณผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโดยละกันนะเจ้าท่านมีโอกาสวันนี้ก็เชิญมาร่วมกันแต่ถ้าว่ามีโอกาสนะเจ้าหา เวลาดีๆมาแอลที่จังหวัดละปูนอย่างที่บอกไปไปที่เมืองลี
0: ้นาทิน
1: นักบุญสามครูบาจะ
0: เ
1: ป็นบ้านเกิดครูบาศรีวิชัยที่วัดบ้านปางและจะมีลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยครูบาข่าวปีที่วัดผาน้ำและจะแล้วก็มีครูบาชัยยะวงศาพัฒนาลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยเหมือนกันที่วัดพระบาทห้วยต้ม
0: ในส่วนของขบวนของอบจนะครับที่จะร่วมขบวนวันนี้ก็ได้อัญเชิญเอาน้ำทิพย์บัวขม
1: อ
0: นะครับมาส่งขบวนก็จะมีท่านนายกเฮงนะครับท่านรองทั้งสองท่านท่านประธานสภาท
1: ่
0: านสจในเขตเมืองแล้วก็เขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมในการที่จะทำบุญให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยในครั้งนี้ตัวนะครับเรียนเชิญนะครับใกล้ที่ไหน
1: ไป
0: ที่ฮันนะครับ
1: เจ้าเนาะก็วันนี้11มิถุนาฝนตกแน่นอนเนาะ
0: ขอไปก็อยากจะให้มันตกในช่วงสักเที่ยงถึงสักบ่าย3เนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก
1: ็ช่วงเวลาที่ทํากิจกรรม
0: เปิดฟ้านะครับเปิดท้องฟ้าเปิดอากาศให้พี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาในตัวครูบาเจ้าเนี
1: ่
0: ยได้ประกอบตึงความงดงามของขบวนเนาะได้ประกอบศาสนาพิธีอย่างเหมาะสม
1: เจ้า
0: ถ้าจะตกก็ตกช่วงเช้านี
1: ้อ้าวเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้ามีข่าวสารนะเจ้ากิจกรรมการงานภารกิจต่างๆของอบจ.ละปูนหลายเรื่องเลยเหมือนกันนะเจ้าวันนี้มีเริ่มที่ไหนก่อนดีเจ้าผอ.พิเดชเรื่องของอบจ.ละปูนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์
1: และก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมากกว่าจะเพิ่นเห็นว่าเพิ่นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
0: ครับอันนี้ก็ดังที่ผมนำเรียนนะครับว่าจังหวัดละปูนเฮานะครับโดยเฉพาะอบจ.ละปูนนะครับเป็นท้องถิ่นที่ได้รับการมุมมองจากสถาบันการศึกษาเนี่ยคือเป็นพื้นที่นำร่องคือเป็นพื้นที่ต้นแบบเนี่ยค่อนข้างจะหนักอันนี้ก็เช่นกันนะครับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ได้เอาพื้นที่ของจังหวัดละปูนเท่านี
1: ้
0: มาระดมความคิดเห็นในการออกแบบระบบสุขภาพปฐมภูม
1: ิ9
0: นะครับใน6มิติเนาะทั้งในเรื่องของออกแบบบริการสุขภาพออกแบบในเรื่องของกำลังคนออกแบบในเรื่องของงบประมาณออกแบบในเรื่องของระบบสารสนเทศออกแบบในเรื่องของการบริหารยาและเวชภัณฑ์เงี้ยแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่เป็นต้นแบบและขยายผลไปทั่วประเทศ
1: 9
0: ครับอันนี้ก็มาหาลือกันนะครับโดยมีทางท่านอดีตท่านอธิบดีกรมส่งเสริมนะครับท่านสมพรใช้บางอย่างก็ได้มาร่วมเสวนาในเวทีนี้ด้วยนะครับ
1: ชาก็ถือว่าเป็นการร่วมกันกำหนดแนว
0: กำหนดทิศทางการบริการระบบปฐมภูม
1: ิน
0: ะครับก็คือกับพี่น้องรบสตทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรบสตที่มีการถ่ายโอนภารกิจมาอยู่สู่ท้องถิ่น
1: มันจะต้องมีคืออู้กันง่ายๆระบบหลังบ้าน
0: ครับ
1: ระบบหลังบ้านของการทำงานเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้ว่ากันอยากมีเขียนมือกันพ่อมายังห้องเนาะเดี๋ยวนี้มันมีเป็นโลกของเทคโนโลยีบ
0: ิ
1: ๊กดาต้าล่ะก็สามารถที่จะเอาข้อมูลคนไข้เอาข้อมูลยาข้อมูลอย่างงบประมาณอย่างพวกนี้ใส่เข้าไป
0: ก่อนก็คือใช้กำลังพี่น้องอสม.แล้วก็เขียนมือเนาะรายงานแบบมือสมาร์ทเนาะอายุพี่น้องสมอก็ค่อนข้าง50อัพ60อัพ
1: กว่าจะเขียนแล้ว
0: กว่าจะเขียนแล้วเขียนถูกเขียนผิดฉะนั้นช่วงนี้ก็คือใช้ระบบสมาร์ทเฮียว
1: เจ้า
0: ของอบจในการเก็บข้อมูล
1: เก็บข้อมูล
0: อันนี้อำนวยความสะดวกให
1: ้อันนี้ใช้แล้ว
0: ใช้แล้วครับ
1: สมาร์ทเฮียวนี่ใช้มา2ปีแล้วกันเนา
0: ะ2ปีละ1อำนวยความสะดวกกับพี่น้องสมอในการกรอกข้อมูลอันที่สองเช็คได้เลยว่าท่านทำงานหรือไม่ทำงานเพราะมันมีภาพถ่าย
1: อ๋อมีภาพถ่ายคือตัว
0: มีภาพถ่ายคือตัว
1: เจ้าเนาะสมาร์ทเฮลแล้วก็มีระบบของการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่แคร์กิฟเวอร์อีเน
0: าะทางไกลนะครับเทเลเมดิซินอันนี้ก็เพิ่งถอดบทเรียนไปเมื่อวานครับเดี๋ยวในข่าวนี้น่าจะมีอยู่นะครับ
1: เพรา
0: ะว่าเป็นข่าวที่ตะใดก็คือ
1: มีการถอดบทเรียน
0: ถอดบทเรียนนะครับก็คือพื้นที่นำร่องนะครับดังผมนำเรียนไปในส่วนของระบบการแพทย์ทางไกลนะครับก็จะมีพื้นที่ของทางอบจ.ลำปางนะครับอบจ.กระบี่แล้วก็อบจ.ละปูนนะครับตัวนี้เปิ้นก็มาถอดบทเรียนกันที่ละปูนนะครับที่โรงแรมกัสซันพาโรดาม่านะครับที่อำเภอบ้านที่กันครับในการเครือข่ายคือต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับสิ่งที่เราถอดบทเรียนตรงนี้มันเป็นรุ่นแรกที่เราทำเมื่อปี68ก็คือสาวแห่งนะครับสาวแห่งเนี่ยก็ข่าวที่ซิปนะครับก็จะมีน่าจะมีภาพประกอบนะครับท่านผู้ฟังที่ดูไลฟ์สดอาจจะเห็นภาพ
1: จ้า
0: ก็สรุปว่าปัญหาอุปสรรคนะครับในการทำงานในครั้งนี้ก็คือเครื่องที่เฮาไปใช้ปวดท้องคอ
1: วิดีโอคอ
0: กับระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลเนี่ยมันยังเป็นเครื่องแท็บเล็ตอยู
1: ่
0: หนึ่งกว่าจะสื่อสารได้เนาะเจ้าหน้าที่พยาบาลจะต้องถือเนี่ยเนินมือ ปวดแขนสรุปแล้วอาจจะเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาง่าย
1: อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอุปกรณ
0: ์ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารอย่างเงี้ยโอเคละนะครับอันนี้ถอดบทเรียนไปเมื่อวาน
1: เจ้า
0: ครับก็เชิญภาคีเครือข่ายทั้งสาวแห่งนะครับของจังหวัดลำปูนเฮามาร่วมทำกันมาปัญหาอุปสรรคนะครับ
1: นี่จะเป็นแท็บเล็ต
0: เป็นแท็บเล็ตใหญ่ครับสื่อสารกว่าจะได้หนึ่งก็อย่างน้อย3นาทีนะกว่าจะสื่อสารกันได้ถามตอบมันก็อาจจะเมื่อยแขนกับทางทีมเลยที่ข้อเสนอว่าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นมือถือก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: เจ้าอันนี้คือระบบการแพทย์ทางไกล
0: การแพทย์ทางไกล
1: เปิ้ลฉายให้ดูเลยท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่จะหันภาพเลยนะเจ้าเนาะไอเฮลแคร์ของ
0: ปฏิบัติเลยนะครับในพื้นที่นำน่องซาวตี้ของ
1: เนี่ยของเราปูนเฮาก็มีแบบนี้เลย
0: มีครับซาวแห้งตัวนี้ขยับไป 100% แล้วก็ที่เหลือนะครับงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ทำละแต่ก็ยังบะสมบูรณ์แบบเหมือนซาวแห้งนี้เตื้อเพราะนี่เราทำมาตั้งแต่ปี68
1: แล้วคือเริ่มนำร่องมาตั้งแต่ปี68เนี่ยซาวแห้งแต่ว่าที่เหลือในนายกเฮงบอกว่าทำให้ครบ
0: ครบละแต่ยังแนวทางปฏิบัตินี่บางที่ก็อาจจะติดเรื่องโทรศัพท์ติดเรื่องอย่างพ่องอย
1: ู่
0: นะครับแล้วก็ว่าซื้ออุปกรณ์เฮาฮื้อแต่ละตี้ใช้เงินบำรุงของตัวเองในการจะซื้อเครื่องพันบางแห่งก็ซื้อละบางแห่งก็อยู่ในช่วงของระหว่างดำเนินการอย่างเงี้ยแต่ซาวตี้เนี่ยไปละ
1: ไปแล้ว
0: ไปซาวตี้นี่เป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยนะ
1: เจ้าอย่างที่เรียนไปว่าอยู่ยังตังป่าแ
0: ปะ
1: น้องก
0: ็
1: อยู่ตังป่าปมป่าแปะจะมาหาหมอทีก็ยาก
0: เพราะว่าทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสชเนี่ยเพื่อนเลือก3จังหวัดเนาะลำปางลำปูนและกระบี่จังหวัดและสาวแห่ง
1: เจ้า
0: ครับ
1: อันนี้คือตั้งแต่ปี68
0: 68ครับขยับละ
1: เนาะนี่คือจะเป็นรูปแบบนะเจ้าก็คือเอาง่ายๆเวลาคนเฒ่าคนแก่ที่เจ็บเป็นเย็นอุ่นอะอย่างแล้วก็จะหาหมออย่าคือหมอพอแผลเนี่ยยังดูในหูบนะเจ
0: ้
1: าคือหมอดูแผลที่แข้งที่ขาเนาะคนเฒ่าคนแก่มาเนี่ยนะเจ้าก็จะมีทีมงานของรพสตเนี่ยเอาระบบเนี้ยไปหาท่านที่บ้าน
0: ไปหาท่านที่บ้านเลย1ลดความแออัดที่โรงพยาบาลเนาะ2ลดค่าใช้จ่ายลดค่าเดินทางเนาะลดภาระของลูกหลานนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทางสช.นะคิดนะครับแล้วก็วิจัยครั้งแรกที่ลำปางเมื่อปี67ลำปางนำร่องก่อนเพราะว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสช.ก็เลยเลือก
1: เอา
0: ที
1: ่ลำปางเลย
0: ที่ลำปางก่อนนะครับประมาณ3ตีได้ผลแล้วก็68มาขยายที่เฮาแล้วก็ท่านนายกเฮงมองเห็นว่าเนี่ยครับถึงแม้ว่ารบสตเฮานะครับบุคลากรทางการแพทย์เฮายังบ่เต็มกรอบ
1: เจ้า
0: เนาะเฮาก็ใช้วิธีนี
1: ้
0: เนี่ยครับ
1: เนี่ยอันนี้คือภาพการปฏิบัติงานจริง
0: ที่ละปูนเฮาเนี่ยที่ใช้ม
1: ือ
0: แล้วคนถือก็บ่ต้องเมื่อยแขน
1: อันนี้คือของละปูนเฮาเจ้านี่เป็นถอดบทเรียนกันไปว่
0: า
1: จะ
0: เมื่อวาน
1: ดำเนินการอะไรยังไงต่อนะอันนี้เป็นอุปกรณ์เปิ้ลนะก็ที่เสียบบัตร
0: ที่เสียบบัตรอันนี้ก็คือประวัติคนไข้ขึ้นเลยครับ
1: หาหมอสะดวกนะเจ้า
0: สะดวกครับ
1: ผ่านรพสตแล้วก็อสมในพื้นที่นะเจ้าเนาะหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเพียงพอกะเอ๊ะนะ
0: จริงๆ
1: เพียงพอนะเจ้า
0: เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้กลุ่ม NCD เนาะ
1: เจ้า
0: ผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ย
1: เจ้า
0: เฉลี่ยแล้วถ้าเทียบกับบุคลากรของรพสตเนี่ยไปได้อยู่
1: แล้วไปได้ว่าต้องหาหมอแบบนี้ทุกวันเจ้าหน้าที่เพื่อนก็สามารถบริหารจัดการ
0: ได้
1: เนาะเวลาในการไปดูแลได้
0: เนี่ยครับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าจะเคลื่อนย้าย
1: จะมาหาหมอทีเนี่ยโอ้โห
0: ต้องหารถเน
1: า
0: ะรถ169ถ้าไปใช้ฉุกเฉินวิ่งก็ไม่ได้อย่างเง
1: ี้
0: ยจะต้องบางทีก็จ้างเอกชนนะครับลำบากอยู
1: ่ลำบากอยู่อัน
0: นี้อำนวยความสะดวกนักที่สุดละ
1: เจ้า
0: ครับ
1: เนาะ
0: แล้วก็ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายเนาะไม่ใช่ว่าอบจ.โดยรบสต.ทำเองได้นะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอำเภออย่างเงี้ยก็จะต้อง
1: คือความร่วมมือ
0: ตัวเพราะท่าน เป็นแพทย์ผู้ที่ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยคนนี้อยู่นะครับ
1: ไอ้ตรงกระเป๋าท่านเขาก็จัดซื้อให้กับ
0: อสม
1: อ
0: ครับ
1: นะจ๊ะอสมอทุกคนเนี่ยจะมีกระเป๋าแบบนี้มั้งคะ
0: อันนี้จะกระเป๋าที่เป็นเห็นเมื่อกี้ก็คือกระเป๋าที่แจกกับระบบสมาร์ทเฮียว
1: อ
0: ันนี้ก็คือไปเก็บไปดูแลผู้ป่วยอื่นแต่ถ้าเป็นตัวเทเลมาร์เก็ตซีนนะมันจะมีแฮมตัวนึงเพราะมันจะต้องมีโปรแกรมมีอย่างอยู
1: ่
0: ครับแต่ก็ใกล้เคียงกันแต่ระบบมันจะต้องตรวจแล้วคือลิงก์เข้าเครื่องเลยอ่ะเข้าแท็บเล็ตนี่เลยครับ
1: เจ้าอย่างเดียวเลยนี่คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วอย่างที่ย้ำไปว่าเวลาเฮาสื่อสารเฮาประชาสัมพันธ์เฮาแจ้งบอกข่าวกับท่านไปเนี่ยเฮาอยากจะให้ท่านได้ใจระบบตรงนี้จริงๆนะเจ้า
0: แล้วก็ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดูแลเน
1: า
0: ะก็เห็นชอบนี่คือลดแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลนะเนาะผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลได้เนาะ1การเคลื่อนย้ายก็ลำบากเนาะ2จริงผมจะมีอย่างแค่ดูแผลไม่ได้เงี้ยดูบาดแผลดูมันติดเชื้อติดอย่างก็ใช้วิธีนี้ก็ได
1: ้เ
0: นาะวัดค่าน้ำตาลวัดอย่างเงี้ยเจาะเลือดแล้วก็รายงานผลไป
1: คือเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนเนาะ
0: ครับใช่ครับ
1: สมัยก่อนนี่คือโอ้คนไข้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเท่านั้นแต่ประเดี๋ยวนี้เฮาจะหันว่าทุกนาทีชีวิตมันมีค่าหมดเลยนะเจ้าจะเป็นเย็นอุ่นฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยขึ้นรถถึง1669ปุ๊บเหมือนกับอุ่นใจได้เจอหมอละประเดี๋ยวนี้
0: ถ้าจะเป็นภาษาง่ายๆคืออันเนี้ยหมอเทวดา สื่อสารกันทางฟ้าไง
1: สื่อสารกันทางฟ้า
0: สื่อสารกันทางอากาศ
1: สื่อสารกันทางอากาศนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแหมนวัตกรรมหนึ่งที่มาช่วยดูแลสุขภาพนะเจ้า
0: หลังจากทอดบทเรียนไปนะครับดีเจไว้ครับท่านผู้ฟังครับหลังจาก3ตีน้ำร่องนะครับอบจ.กระบี่อบจ.ลำปางอบจ.ลำพูนเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งด้านฐานข้อมูลทั้งความร่วมมือของทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ขยายไปอบจ.ทั่วประเทศ
1: เดี๋ยวจะขยายผลเพิ่ม
0: ขยายผลเพราะมีการประชุมสมาคมอบจ.เมื่อใดนะครับตังสมาคมอบจบอกทำไมทำเฉพาะ3จังหวัดซึ่งมาขยายไปเพราะทุกตีเปิ้นก็มีไทยโอนโรบสตอเหมือนกันมีผู้ป่วยกลุ่มนี้เหมือนกันมีสตังงบประมาณเหมือนกัน
1: เนาะอันนี้เปิ้นก็คือของเฮาเนี่ยอยู่ในจังหวัดนำร่อง3จังหวัดที่บอกไปลำปางลำพูนแล้วก็กระบี
0: ่กระบี่ครับ
1: เจ้าทำมาตั้งแต่ปี2568ละนี่คือความโชคดีของคนลำพูนนะจ๊ะ
0: เนี่ยครับพื้นที่ห่างไกลอย่างเงี้ย
1: นี่คือความโชคดีของท่านจริงๆเนาะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะจ๊ะขอบคุณทางอบจ.ตัวที่เปิ้ลหันความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะจ๊ะนายกเฮงนี่ก็บอกว่า
0: จนต้องบอกว่าตัวนี้ฐานข้อมูลมาก่อนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
1: เจ้า
0: คือตัวเนี้ยถ้าเฮาเก็บพี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนถึง4,500,000เนี่ยฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอาไปอยู่ละตอนนี้อบจ.เราต้องเจ้าระบบคลาวด์นะครับนำข้อมูลตัวนี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยนะ
1: เหมือนกระดาษมันบ่มีที่เก็บแล้ว
0: ใช่ครับใช่
1: ข้อมูลนะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษห้องมันเต็มละนะเจ้า
0: ก็ต้องเช่า
1: ต้องเช่าห้องเพิ่ม
0: ครับเช่าบนคลาวด์เลยครับตอนนี้ก็คือระบบสมาร์ทเฮลกับระบบเทเลมาร์เก็ตซีนเนี่ยก็คือข้อมูลของท่านทั้งหมดอยู่ในระบบคลาวด
1: ์จ้าแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องข้อมูลจะรั่วไหลอะไรเงี้ยมีนะเปิ้นเก็บ
0: มีระบบครับมีชั้นในการรักษาความปลอดภัยอยู่
1: เจ้าเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะทำเพื่อการดูแลสุขภาพนะเจ้าของพี่น้องประชาชนยกระดับมาตรฐานขึ้นว่าจะอยู่ที่ไหนกดติดเดียวก็หันละว่า
0: ใช่ครับ
1: เบื้องลึกข้อมูลของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงพ่องอย่างระบบสมาร์ทเฮลเนี่ยพ่อบอกว่ามันช่วยคือคุณหมอโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยอู้กันเนี่ยเพิ่นบอกว่ามันจะช่วยได้ดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างคนไข้มาหาคุณหมอทีแรกเนี่ยถ้าคุณหมอเข้าไปดูข้อมูลคนไข้ในระบบสมาร์ทเฮลเพิ่นจะหันข้อมูลทั้งหมดเลยว่าม
0: ันเร็ว
1: ข้อมูลทั้งหมดของคนไข้คนเนี้ยเคยวัดความดันแล้วเป็นยังอีเคยมีปัญหาเรื่องอันนี้อันนั้นเนี่ยเพิ่นหันหมดเลยแล้วก็มันเป็นผลดีกับการวินิจฉัยโรคของหมอ
0: ผมเชื่อมั่นนี่นะครับว่าตอนนี้ทุกท้องถิ่นนะครับน่าจะระปูนเขาน่าจะขยับในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องภายในจังหวัดได้ดีที่สุดละตอนนี้ในเรื่องของสมาร์ทเฮลเนาะเทเลเมดิซีนตอนนี้ในเรื่องของการดูแลนะครับในเรื่องของภาวะวิกฤตก็มี0169เรือแฮมย่างเดียวนะครับที่เขานายกเฮงจะขยับต่อคือรถรับส่งของบ้าน ถ้ามีตรงนี้แฮมนะคือครอบเวอร์หมดเลย
1: ครอบเวอร์หมดเลย
0: ครับ
1: จริงๆก็เริ่มแล้วแหละ
0: ตั้งแต่แรกเกิดสู่เชิงตะกอนเลยนะ
1: ดูแลท่านทุกวันของชีวิตนะเจ้าเนาะจริงๆรถรับส่งคนไข้หาหมอเนี่ยก็เริ่มแบบเปลี่ยนทาย
0: เริ่มเปลี่ยนทาย
1: เปลี่ยนทายรถ1669เดิมอ่ะที่บ่ได้ใจแล้วอ่ะนะเจ้าก็เปลี่ยนทายไปเป็นรถรับส่ง
0: ครับแล้วก็แจ้งข่าวกับพี่น้องท้องถิ่นแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคร
1: ับ
0: สำหรับรถ1669
1: เซาเอ็ดกัน
0: เนาะเซาสองกัน
1: เซาสองกัน
0: ตอนนี้มีการยื่นประมูลละผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลจะประชุมวันที่18
1: ติดหน้านี่แล้ว
0: ติดหน้านะครับติดหน้าจะต้องนายกมาขับเลยครับว่าจะต้องพิจารณาผลขึ้นแล้วภายใน10วัน18นะครับหลังจากที่ประกาศผู้ชนะเสร็จรถต้นแบบคันแรกบริษัทที่ทำสัญญาจะต้องประกอบคันแรกให้เขาดูก่อนภายใน60วัน
1: 18มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาภายในกลางเดือนสิงหาจะต้อง
0: สิงหาเนี่ยคันแรกจะต้องได้ดูก่อน
1: แล้ว
0: หลังจากนั้นถ้าคันแรกกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับเสร็จถูกต้องตามเงื่อนไขถูกต้องตามแบบแปลนเสร็จที่เหลือ21การผลิตเลยภายใน60วันต้องส่ง
1: สิงหาก็จะเป็นกันยาตุลาประมาณเดือนตุล
0: า
1: ไม่เกินนี้
0: ปลายปีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ต้นปี70ก็ได
1: ้เจ้าน
0: ะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าในเรื่องของรถ1669
1: นะครับเนาะก็ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนคร
1: ับ ได้แน่นอนนะเจ้า22คัน
0: ครับ
1: 22คันสำหรับรพสตที่มีรถ1669ก่อนนี้แล้ว
0: เกิน10ปี
1: หมดอายุ
0: หมดอายุ
1: การใช้งานนะเจ้าอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเจ้ามิติด้านสุขภาพเล่าสู่กันฟังในช่วงเจ้าวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าจริงๆเพิ่นมีอันอย่างก็ทุกวินาทีคือชีวิตอบจ.ละปูนจับมือกับมูลนิธิออกซิไฟดีเดย์ปูศาสตร์ CPR ติวเข้ม200แกนนำนะเจ้าที่ว่าเทรนกันในเรื่องของการ
0: ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ
1: อันนี้โครงการนี้ก็ดีมากเลย
0: ต้องบอกว่า
1: เจ้า
0: โรคภัยไข้เจ็บเดียวเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ันเปลี่ยนง่ายตายง่ายอ่ะหรือว่าบ่เปลี่ยนแล้วก็ตายเลยอ่ะครับยังนะครับฮิสโตกเงี้ย
1: ฮิสโตก
0: ครับมันเป็นสิ่งที่บางทีเฮาไปปะเฮดอ่ะแต่เฮาย่ามจ้างอ่ะ
1: เจ้าน
0: ะครับตอนนี้ก็ตังอบจ.นะครับร่วมกับมูลนิธินะครับก็เลยได้จัดฝึกอบรมในส่วนของละปูนเฮาก็ทำ2รุ่นนะครับก็รุ่นละ200คนนะครับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาก็นะครับได้ลองปฏิบัติกับหุ่นจริงเลยนะครับการกดนี่นะครับถ้ากดบ่ถูกจุดนะแทนที่ปุ้นบ่ตายถ้าปุ้นตายก็มีซี่โครงหัก
1: เออซี่โครงหัก
0: ครับปั๊มแล้วก็บ่ถูกจุด
1: ก็จะมีวิธีของมัน
0: หัวใจอยู่ทางซ้ายไปปั๊ม
1: แล้วขวาเงี้ยตะกี้นี่รองนายกมั้งเหรอ
0: ครับมีท่านรองนายกท่านรองไพรัชนะครับท่านรองปลัดนะครับก็เข้าฝึกอบรมกันน้องๆนักเรียนอันนี้เปิ้นทํากันทั่วประเทศ
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็ละปูนเฮาทําไปเมื่อวันที่8นะครับก็จะเป็นพี่น้องอสมพี่น้องอสชแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับร่วมกัน
1: ก็เห็นว่าของละปูนเฮาเนี่ยมีทั้งในส่วนของการสอนการเทรนในเรื่องของการทำ CPR ด้วยมือเนาะแล้วก็ในจุดสำคัญในจุดที่ป้าท้องไหวอ่ะเป็นชุมชนที่อาจจะมีคนเยอะๆป้าจะมีเครื่องปั๊ม
0: เครื่อง
1: เอ็นด
0: ีซี
1: เออป้าเหรอเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าเนี่ย
0: เครื่องนั้นค่อนข้างจะต้องใจยากน้อยนะครับต้องใจยาก
1: เจ้าแต่ว่าบางทีในกรณีฉุกเฉินยังสารกลางเนี่ยใครเป็นยังขึ้นมาในเครื่องนี้อยู่ฮั่นแล้วก็คนที่อยู่ในฮั่นเนี่ยก็มีบุคลากรที่เปิ้นเรียนรู้ละว่าต้องใช้ยังไง
0: คือมีและทำไม่เป็น
1: อ
0: ่ะ
1: ก็ไม่มีประโยชน์เจ้าเนาะเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆของอบจ.เนี่ยเจ้าช่วงวันเด็กแห่งชมแห่งชาติเปิ้นมีกิจกรรมสอน
0: ซีพีอาร์
1: ตลอดเลยฮะ
0: ก็คือน้องๆนักเรียนก็คืออยู่ในกลุ่มนั่นเน
1: า
0: ะโรงเรียนหนึ่งอาจจะมีคนที่ทำเป็น
1: อ
0: ่ะสัก 10% ของจำนวนนักเรียนเนี่ยก็สามารถดูแลกันได้ละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับในภาวะวิกฤตนะมันจะเบื้องต้นนะอันนี้วิกฤตเลยนะ
1: วิกฤตและนาทีชีวิตเลยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหมส่วนหนึ่งที
0: ่
1: เราได้ขับเคลื่อนกันในมิติด้านสุขภาพนะเจ้าอู้ถึงเรื่องของค่ายแกนนำดีสีลำพูนเนาะป้าฮ้องค่ายกล้าดีสีลำพูนบ้างก็ได
0: ้ครับอันนี้เป็น
1: ชมรม
0: นะครับ
1: กล้าดีสีลำพูน
0: ต่างอบจ.ได้ร่วมกับ วัดแม่สานปาขามนะครับ
1: เจ้าร
0: ุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่น19แล้ว
1: รุ่น19แล้ว
0: ตอนที่ผมนําเรียนไปหลายครั้งนะครับว่าชมรมเนี่ยถือว่าเป็นชมรมที่เข้มแข็งมากๆ
1: เจ้า
0: แล้วก็เป็น1กิจกรรมนะครับกิจกรรมของละอ่อนนักเรียนนะครับ
1: เจ้า
0: ที่ทางสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำพูนเนี่ยยอมรับนะครับยอมรับเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราอบรมในเรื่องของชมรมกล้าดีเสร็จนะครับก็จะมีแห่งค่ายหนึ่งก็คือค่ายกล้าอาสาอบรมเรื่องจริยธรรมสอดแทรกไปด้วยยาเสพติดค่ายที่สองคือนำเด็กๆอันนี้ไปทำประโยชน์ในกับพื้นที่
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็ท่านพระครูกิตติปริยัติมหานิเวศนะครับท่านมหานิเวศเราเนี่ยครับท่านเลขาท่านรองพ่อใหญ่รองอำเภอเมืองนะครับ
1: รองเจ้าคณะ
0: รองเจ้าคณะอำเภอเมืองก็ติดตามนะครับเครือข่ายทั้ง19แห่งเนี่ยทุกปีนะครับทุกปีเลยนะครับหลังจากที่อบรมเสร็จก็มีการติดตามแล้วก็ที่เป็นความยั่งยืนคือมีการส่งต่อธงรุ่นต่อรุ่นเลยถึงแม้ว่ารุ่นปี่จะมีมหาลัยอยู่มหาลัยนะครับถ้าน้องๆอบรมเนี่ยรุ่นปี่ก็ต้องมาเป็นวิทยากรกระบวนการร่วม
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็ไปต่อที่มหาลัยก็อาจจะมีเครือข่ายกันอย่างเชียงรายนะครับมีชมรมกล้าดีศรีลำพูน
1: อยู่ที่ยังไง
0: ราชภัฏเชียงรายเลยนะเนี่ยครับ
1: เจ้า
0: ครับ
1: เนาะนี่ถือว่าเป็นความเข้มแข็งที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น
0: สู่รุ่นครับ
1: เป็นป้าท้องว่าเป็นจุดสำคัญที่เยาวชนเนี่ยมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณะ
0: ครับ
1: เจ้าดีกว่าเอาเวลาว่างเนี่ยไปทำอย่างอื่น
0: ครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายถึง19โรงเรียนนี่ด้วยเนาะ
1: นะ
0: ครับ
1: ป้ากันทำดีอ่ะ
0: ครับอันนี้ก็ต่อโรงเรียนก็10คน
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็ครูผู้ควบคุมแห่งหนึ่งนะครับธงนะครับธงสีฟ้า
1: ธงสีฟ้าธงกล้าดีสีลำพูน
0: นะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นส่งรุ่นต่อรุ่นเลยนะครับ
1: เจ้า
0: บนหัวธงนั้นจะมีของขังแล้วก็มีพระรอดหลวงปู่นะคร
1: ับ โอ้อุลขนลุกเจ้าก็อันนี้ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองตัวเนาะว่าถ้ามีโอกาสนะเจ้าก็ป่าลูกหลานนะเจ้าหรือว่าคือคำแนะนำลูกหลานในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ได้นะเจ้าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าข่ายนี่มีค่าใช้จ่ายที
0: ่
1: ที
0: ่อัน
1: น
0: ั้
1: นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะเจ้าเนาะจะได้รวมกลุ่มกันนะเจ้าเวลาวันหน้าเนี่ยลูกหลานจบไปทำงานไปเนี้ยการที่อื่นที่ไกลต่างๆเพราะจะมีเครือข่ายที่แน่นแฟ้นปากันดีปากันไปทำงานปากันไปสอบปากันไปทำกิจกรรมดีๆ
0: เท่าที่เก็บสถิติดูนะครับผู้ที่ผ่านชมรมกล้าดีศรีลำพูนหรือว่าค่ายกล้าอาสาพัฒนาลำพูนเนี่ยหมู่เนี้ยถ้าไปอยู่ในมหาลัยในสถาบันอุดมการศึกษานะจะได้เป็นผู้นำจะได้เป็นแกนนำคนนะเพราะบนห้องอย่างฝึกมั้งแต่ละ
1: อ
0: ่
1: อ
0: นฝึกมั้งแต่ละอ่อน
1: เรื่องของภาวะผู้นำ
0: ครับอันนี้เราจะฮับถึงเฉพาะม .5 ม .5 ก็เมาละ
1: ป
0: ล่อยเงินละอ่อนไปติวไปอย่างเงี้ยคร
1: ับ แม่นเจ้าเนาะเพราะว่าใกล้เข้ามหาวิทยาลัยละนะเจ้าเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์ของอบจ.ลำพูนเราก็สนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ19ปีนะครับ
1: 19ปีแล้วนะเจ้าเนาะถือว่าร
0: ุ่นแรกๆตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่10แล้วตอนนั้นผมยังรับผิดชอบอยู
1: ่
0: นะครับรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดอยู
1: ่คือมันมาคู่กันกับอบจ.เลยแหละ
0: ครับใช่ครับใช่คร
1: ับ ชมรมกล้าดีศรีลำพูนเนี่ยนะเจ้าเนาะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้ามีแฮมไหลเรื่องเลยทีเดียวเจ้าพอพี่เดชกีฬาพ่องบ่
0: อได้ครับได้คร
1: ับ วันก่อนเห็นนายกเพ่งไปพาดอะไรอย่าง
0: เมื่อคืน
1: ตะคืนเน
0: า
1: ะ
0: ตะคืนเปิ้นเปิ้นของว่ากีฬา
1: ลำพูนสัมพันธ์
0: ลำพูนสัมพันธ์นะครับเป็นกีฬาของส่วนราชการนะครับด้วยดำริของท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ดังที่ผมนำเรียนนะครับว่าท่านมองเห็นว่าทำอย่างไรอ่ะที่จะให้พี่น้องข้าราชการพนักงานทุกระดับม
1: ี
0: โอกาสได้แสดงความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันก็เลยจัดกิจกรรมนี้มาออกแบ่งออกเป็น8สีเน
1: า
0: ะแต่ว่าก็เริ่มนะครับเริ่มการแข่งขันฟุตกีฬาที่เป็นกีฬาสากลนะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลอย่างเงี้ยครับแข่งไปเมื่อวานละ
1: เริ่มวันนี้ก็บอลโลกเลยดูบอลโลกก็เริ่มตะคืนนี้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็มีผลอยู่2คู่นะครับก็เท่าที่ดูนะครับติดตามต่างสื่อนะครับก็ฟุตบอลชายเมื่อวานสีน้ำเงินนะคร
1: ับ
0: ซึ่งเป็นกระทรวงมหาดไทยเนาะชนะสีฟ้า
1: 2-0
0: คู่ที่2นะครับสีชมพูซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับชนะสีแดง ครับอันนี้ชนะลูกโทษ
1: เจ้า
0: ท่ามกลางสายฝน
1: เจ้านายกเฮงไปภาคเอง
0: ไปภาคเอง
1: เชียร์เองกับมือหันอยู่บนอัศจรรย์อันกำไมโครโฟนเนี่ยแล้วเราอันว่าเป็นอู้ยังเนี่ยเน
0: าะก็สีชมพูก็ถือว่าเป็นการรวมเอาทุกท้องถิ่นเน
1: า
0: ะนักเตะที่มีฝีเท้าดีมารวมกันนี่นะครับก็ความคาดหวังของท่านนายกเฮงในฐานะของผู้จัดการทีมเนา
1: ะ
0: ก็น่าจะถึงรอบชิง
1: เ
0: นาะ
1: อัดฉีดเต็มที่
0: อัดฉีดเต็มที่แต่ว่าเห็นสีน้ำเงินนะครับสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดจังหวัดละปูนอัดฉีดไปลูกละพัน
1: โอ้โห
0: ชนะ2-0ก็แสดงว่าหมดไป2,000
1: หมดไป 2,000 เนาะเจ้าแล้วก็นายกเฮงนี่ถ้าเพิ่นอัดฉีดนี่ลูกโทษนี่โดนไปกี่พันโมนะ
0: แต่ว่าชนะแต่ใดโมแต่ในเกมเสมอ1-1
1: อ๋อในเกมเสมอ1-1อ๋อเจ้าเนาะ
0: อันนี้ถือเดทก็ได้ชนะกันลูกเดียวนะครับอันนี้เป็นห้องว่าทีมฟุตบอลของสิงห์ท้องถิ่น
1: สิงห์ท้องถิ่นมีฮูบท่านท้องถิ่นจังหวัดนะท่านรุ่งโรจน์สุนทร
0: อันนี้ถือว่าเป็นประการสุดท้ายประการด่านสุดท้ายนะครับเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟ
1: ดื้อเตะตวย
0: เตะตวยครับเตะตวยครับ
1: เอ๊ะใครจะไปกล้าลู่ลูกบอลท่านท้องถิ่นจังหวัด
0: ก่อนเนี่ยตอนแรกๆบอกว่าผมคงไม่ไหวมั้งเพราะว่าเลทผมก็50กว่าๆแล้วนะแต่สุดท้ายด้วยเพราะว่าฟุตบอลมีในสายเลือด
1: มันอยู่ในสายเลือดเนาะ
0: ก็ลงไปช่วยทีมนะครับ
1: มันมีคำว่าอย่างเงี้ยบอลอังกฤษอยู่ในใจ
0: ครับ
1: บอลไทยอยู่ในสายเลือดเนี่ย
0: อันนี้ก็วันนี้ก็มีแข่งอยู่นะครับก็คือแข่งกันวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็จะไปชิงกันวันที่เสาร์เจ็ด
1: กิจกรรมกีฬาภายในกีฬาลำพูนสัมพันธ์เกมในจะมีวันที่27มิถุนายน
0: เอากันแต่เอากันว่า
1: เอากันแต่เอากันว่า
0: แต่ว่าเห็นกองเชียร์เนาะบอกว่าจะเป็นสีน้ำเงินกระทรวงมหาไทยสีขาวกระทรวงสาธารณสุขก็ใช่ย่อยนะ
1: จ้า
0: จัดเต็มนะครับอบจกบน้อยหน้านะครับปุ่นบ่เฮือใจเครื่องเสียงเฮาเครื่องเสียงกลางเลยครับดังทั่วสนามเลยอันนี้ก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนเนาะท่านพี่น้องข้ารายการเฮานะครับไปร่วมเพื่อกำลังใจนักกีฬากันครับ
1: เจ้าเนาะเป็น
0: ท
1: ุ
0: กเย็นเริ่มตั้งแต่5 โมงเย็นไปต้นไปครับ
1: เจ้าที่สนามกีฬาเนาะเจ้าเนาะอ่ะประชาสัมพันธ์อู้จากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเวลากับโวยเตอร์เดอมีโครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปูนเนาะทั้งเรื่องของลำพูนเปแล
0: ้
1: วก็เจ้าแล้วก็การลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินชุมชนที่อำเภอบ้านทีที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการประกวด
0: ครับใน
1: ส่วนของ3ชุมชน
0: เนาะอันนี้มันคัดแต่1ก่อน
1: จาก3ชุมชนนี่จะคัดแต่1
0: ผมดูแต่ละที่เนาะในส่วนของเทศบาลก็อย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะที่เจดีย์กลางน้ํา
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าเป็นอันซีนที่กําลังเกิดขึ้นใหม
1: ่
0: แต่ด้วยกระแสที่รวดเร็วมากนะครับของพี่น้องบ้านทีนะครับก็พี่น้อง3ไตเนาะอันนี้เปิ้นก็ถือว่าเปิ้นมีมาหมื่นละนะครับมาหมื่นละก็นี่เป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับของพี่น้องสามไตลื้อนะครับไตยองแล้วก็ไตยน
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นแฮมวิถีชีวิตหนึ่งแฮมตี้หนึ่งอะไรอย่างนะ
1: แฮมตี้หนึ่งเป็นชุมชนบ้านอะไรอย่างก็อยู่ใกล้ๆกับที่กอนะเจ้าเป็นนาซาย
0: อ๋อนาซายนาซาย
1: นาซายพระบาทมวยต้ม
0: พระบาทมวยต้ม
1: นาซาย
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราจะคัดเดือนหนึ่ง
1: คัดเดือนหนึ่ง
0: คัดเดือนหนึ่ง
1: คือปั้นจะมีการประกวดเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ครับ
1: เนาะก็จะมีชุมชนบ้านที่เมืองสามตายเนี่ยเจ้าแล้วก็มีชุมชนก้อที่วัดกลางน้ำอ่ะ
0: วัดบ้านเก่า
1: บ้านเก่ากลางน้ำแล้วก็มีชุมชนนาซายที่พระบาทห้วยต้มนะเจ้าเดี๋ยวต้องมาคัดกันว่า3ชุมชนเนี้ยชุมชนไหนจะได้เป็นชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการของอปท.ที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์
0: ของละปูน
1: การท
0: ่
1: องเที่ยวชุมชนนะเจ้าส่วนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของละปูนเห็นว่าเปลำพูน
0: ครับคือตอนนี้หลังจากที่เฮาได้เริ่มขยับไปได้ปีนึงเน
1: า
0: ะก็มีการประชุมด้วยท่านนายกเฮงนะครับวีระเดชผู้พิสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะเลยนะครับวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคกับทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนต
1: ่
0: อต้องบอกว่าในช่วงแรกของเปลปูนนะครับเราบริจาคงบมาของทางราชการเลยนะครับก็ถือว่าเป็นงบที่ทางผู้บริหารนั้นต้องการที่จะกระตุ้น พูดท้องว่าลองอะเนาะลองใช้ระบบการซื้อของการแลกโทเค็นแล้วก็การได้ของรางวัลคืนไปเนี่ยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวลำพูนได้ก่อน
1: เก้า
0: ก็ทำไปได้ระยะหนึ่งนะครับเกือบปีก็ผลสรุปว่าสิ่งที่อบจ.เท่าที่ตัวเลขนะครับการซื้อการขายการแลกโทเค็นเนี่ยมูลค่าค่อนข้างจะโอเค
1: เก้าน
0: ะครับก็เลยที่จะขยับมาส่งเสริมเข้าสู่ระบบกระบวนการนะครับอันนี้ทางอบจ.ก็คงจะตั้งโครงการนะครับในการประชาสัมพันธ์ในการซื้อของรางวัลอย่างเงี้ยเนาะที่จะมอบกับผู้ซื้อผู้ขายกันนะครับแล้วก็ร้านค้าเริ่มที่จะสมัครเยอะขึ้นมาสมัครเยอะขึ้นนะครับ
1: เจ้าเนาะเดี๋ยวก็จะประกาศแจ้งคือทรา
0: บ
1: อีกครั้งหนึ่งว่าระบบเนี้ยได้ขยับและจะระบบขึ้นมาในแบบไหนอย่างใดแล้วประชาชนร้านค้าที่สนใจจะเข้าโครงการเนี้ยจะติดต่อจะทำจะใดได้พออย่างนี้เจ้าเนาะน
0: ี่ก็ผลที่มันได้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นแจมฟ้า เพราะหนึ่งการซื้อการขายมันค่อนข้างสูงนะวงเงินนะครับ
1: เจ้า
0: ไปซื้อครัวเข้าบ้านเข้านั้นกรรมก็เป็นหลักพันนะครับก็สามารถที่จะไปแลกเสื้อได้อย่างเงี้ยครับ
1: เจ้า
0: แต่ถ้าเป็นร้านกาแฟร้านอย่างนี้ก็มันเป็นลักซิบอะเนาะครับแต่ก็มีอยู่นะครับยอดก็มีอยู
1: ่เจ้า
0: บางร้านก็ติดปัญหาเรื่องสลีปบ่ได้เงี้ยครับเขาจะต้องมีทีมหลังบ้านที่ต้องมาซัพพอร์ตอันนี้อาจจะจ้างเอกชนทำเลย
1: เจ้า
0: จากเฮาสมาร์ทลักพันมันอาจจะเป็นลักหมื่นทีนี้เจ้าที่เอาบ่ไหวละ
1: เจ้าครับหลังจากทำโครงการนำร่องไปในบางส่วนแล้วเองนะเจ้าเดี๋ยวความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปแล้วกันเนาะเจ้าเนาะพอมิเดนมียังทิ้งท้ายกันเวลาจะเสี่ยงให้แล้ว
0: ก็คงจะเชิญชวนนะครับ
1: ค่ำ
0: นี้ครับ11มิถุนายนนะครับไหว้สาบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านจะอยู่ใกล้สถานที่แห่งใดนะครับก็ไปบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่อที่จะทักษิณานุปทานอุทิศไปหาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาแล้วก็จะยกครูบาเจ้าเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อได้ในปี71
1: อาจารย์เชิญชวนทุกท่านเนาะวันนี้11มิถุนายนอาจารย์วันครบรอบชาตการครูบาศรีวิชัยนะจ๊ะเนาะวันนี้เขาสองคนน่าจะต้องได้ลาไปแล้วเวลาเสี่ยงลาพอพี่เดชจันทร์ซีดีจากอบจ.ลำพูนดีเจออยและทีมงานนะจ๊ะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับภาครัฐร่วมกันเร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างถึงเหตุผลด้านมาตรฐานความปลอดภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียอย่างใกล้ชิดขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมจัดกิจกรรม13มาตรการทั้งในและต่างประเทศเช่นการหาตลาดทดแทนในประเทศสำคัญได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศและการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดส่วนความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาวาระกระทู้ถามและพิจารณายติค้างกว่า30เรื่องรวมถึงแนวทางใช้กัญชาทางการแพทย์และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลทั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปในประเด็นสำคัญเช่นการยกระดับโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ปัญหาความล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่ไม่สอดรับกับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวและการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างพิจารณาอีก30เรื่องรวมถึงการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับทักษะคนไทยและการพัฒนาแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการป้องกัน ผลกระทบต่อสังคมและประชาชนนอกจากนี้ยังมีวาระใหม่2เรื่องเช่นยัตติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาสถานการณ์และแนวทางยุติเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในปี2570ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเฉพาะกลุ่มตกหล่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้ง7อำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจซึ่งมีจำนวน 5,072 รายโดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 3,785 รายทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญชวนประชาชนผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอหรือสายด่วน1567พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มไปด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.0 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.4 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 17.8 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 51.5 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 445.6 มิลลิเมตรสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทีอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 5.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 24.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 27.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.6 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1.8 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 29.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 20.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 26.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 37.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:00 น.สำหรับวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:47 น.และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดคอ

0: เข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ำลังฟังบางไม่รู้โรย
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับบานไม่รู้โรยมาแล้วนะครับผมวันพฤหัสแบบนี้9โมงอยู่กับบานไม่รู้โรยนะครับผมดีเจน้องอั้นนะครับผมมารายงานตัวแล้วนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ฟังกันอยู่นะครับผมสามารถขอเพลงกันได้นะ0535255666นะครับผมวันนี้นะครับผมอากาศก็รู้สึกแบบว่าหนาวหนาวเย็นเย็นนะใครที่แบบว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอนหลับฝันดีมากๆเลยวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสดชื่นเนาะแต่ก็จะมีหลายๆท่านที่รู้สึกแบบว่าจะป่วยไม่น่าอย่างนี้ช่วงนี้แบบว่าอาการในเรื่องของร่างกายเนาะมีผิดปกติกันบ้างนะเนื่องจากว่าฝนตกบ่อยนะครับเดี๋ยวก็แดดออกนะครับระหว่างวันนี่ก็คือมี3ฤดูเลยทีเดียวนะครับผมกลางคืนนอนๆอยู่ก็คือเปิดพัดลมก็ต้องปิดบ้างนะเนื่องจากว่าบางทีมันอากาศเย็นๆนะครับผมนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับบ้านไม่รู้เลยวันนี้ก็จะเอาในเรื่องของสุขภาพนะครับของสูงวัยนะครับผมหรือว่าคนทั่วไปนี่แหละครับผมมาฝากกันใครที่ฟังอยู่นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้แหละครับผมเราหามาให้เพื่ออยากจะให้ท่านผู้ฟังแหละครับนำกลับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับผมกาเสมคมสันเนาะเป็นที่จริงเขาบอกว่าคุณกาเสมคมสันนี่เป็นคนที่เสียงเพราะว่าว้าหวานใครที่ชอบเหมือนกันนะครับก็สามารถหาฟังกันได้เนาะพยากรณ์อากาศวันนี้กันสักหน่อยนะครับเผื่อใครที่จะเดินทางไปไหนหรือกำลังแบบว่าจะทำกิจกรรมอะไรกิจกรรมทุกวันนี้ก็คือซักผ้านะเผื่อใครกันแบบว่าจะซักผ้ากันนะช่วงนี้ดูฟ้าฝนกันสักหน่อยว่าแดดจะออกกันไหมวันนี้เขาเตือนว่าภาคเหนือ 70% ของพื้นที่เลยนะครับผมฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับผมวันนี้ฝนก็จะเยอะอยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็ภาคอีสานนะครับผมดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับภาคเหนือเขาเตือนนะครับหลายจังหวัดด้วยกันนะครับในพื้นที่เสี่ยงเนาะอาจจะเป็นแค่พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักละกันอาจจะไม่รุนแรงมากเป็นสีส้มสีแดงนะเป็นสีเหลืองๆอยู่นะฮะภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนของเราก็ติดด้วยนะลำปางพะเยาน่านแพร่นะรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างกันด้วยนะอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพวกนี้ก็จะมีฝนอยู่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วก็อยากจะให้นี่ดูพยากรณ์อากาศกันแบบว่ารายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าเวลาใครจะเดินทางไปไหนเนาะบางทีก็จะไม่อยากเจอฝนบ้างไม่อยากจะขับรถไปนะในที่ที่ทัศนวิสัยไม่ดีนะครับดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงของอากาศมันเปลี่ยนแปลงกันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วก็ติดตามในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันด้วยไม่ว่าจะของอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาลำพูนเนาะหรือใครที่ติดตามเพจของเรานะสวทลำพูน FM 95ก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมสักหนึ่งสายก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: ขอฟังเพลงเจ้า
1: ได้เลยครับผมเพลงอย่างดีครับ
2: เอาเวจีใจเจ้า
1: อะเวจีใจเนาะ
2: เจ้า
1: ครับจากไหนครับผม
2: จากลำพู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยนะครับผม2เพลงนะครับที่ขอกันเข้ามานะครับผมท่านผู้ฟังขอ2เพลงอาเวียจีใจนะครับผมทางท่านผู้ฟังจากลำพูนเนาะแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะจากกันที่โฮมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่โทรกันมากันแต่เช้าเลยตื่นเช้ากันเหมือนกันนะใครที่ตื่นเช้าๆนะเจอกันแน่นอนเลยวันพฤหัสนะครับแบบนี้9โมงนะครับกับบานไม่รู้โรยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ต้องเปิดอ่านไลน์ขึ้นมานะเป็นไลน์กลุ่มนะไลน์กลุ่มของครอบครัวนะเขาส่งมาบอกว่าช่วงนี้อยากกินหมูดิบกันนะเนื่องจากว่ามีเคสนึงที่ใกล้ๆบ้านของอันเลยนะครับก็มีการทานนะซื้อหมูไปลาบนะครับผมช่วงนี้ต้องบอกว่าหน้าฝนเนาะก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับหากท่านไหนนะที่ชอบกินของดิบนะช่วงนี้อย่าพึ่งเลยนะครับผมอันตรายมากๆเลยนะโดยเฉพาะโรคไข้หูดับนะครับที่เรารู้จักกันดังนั้นแล้วใครนะครับผมที่ชอบกินช่วงนี้อดใจไว้ก่อนนะอดใจไว้ก่อนนะทำให้มันสุกๆนะครับผมสุกแบบสุกเลยนะไม่ได้สุกๆดิบๆนะครับเนื่องจากว่าโรคไข้หูดับตอนนี้กำลังระบาดเนาะหมูตอนนี้ก็จะมีเชื้อโรคเนื่องจากว่าฝนนะฝนก็จะนำพาเชื้อโรคต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์ทั้งคนนะครับผมก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะแต่เราเนี่ยนะครับเป็นคนเนาะแบบทานหลายอย่างเหมือนกันนะทานผักก็ต้องระวังช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆนะเคยมีความเชื่อนึงนะที่เขาบอกว่าถ้าเราทานผักที่มันอยู่ในหนองน้ำในช่วงเวลาที่ฝนตกแบบแรกๆนะฝนแบบแรกๆตกลงมาแล้วเราไปเก็บผักกินเราจะท้องเสียนะไม่ปกติไม่เคยเชื่อเหมือนกันนะเคยไปเก็บทานเหมือนกันนะครับผักบุ้งอย่างนี้นะตำลึงอย่างนี้นะท้องเสียเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วก็ระวังด้วยคนเฒ่าคนแก่เขาเตือนเนาะเนี่ยบานไม่รู้โรยนะเขามีประสบการณ์กันมาก่อนนะแล้วก็ฟังหูไว้หูกัน

ครับผมฟังแล้วก็นํากลับมาพิจารณาบางทีก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนํามาแบบเหมือนเทียบกันว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะหาเหตุผลกันสักหน่อยนะครับแต่ยังไงแล้วก็เราระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของไข้หูดับนะครับหากใครที่ช่วงนี้นะครับผมมีความเสี่ยงเนาะถ้าเกิดไข้นะมีอาการไข้มีในเรื่องของอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆเวลาหลังที่เราสัมผัสบางทีคนไปสัมผัสหมูเหล่านั้นเนาะแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าแผลบนมือตามมือต่างๆนะครับแล้วเชื้อเหล่านี้มันเข้าไปสู่กระแสเลือดเนาะแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เรารู้สึกว่าปกติเราไม่เคยเป็นเลยนะอย่างนี้นะครับก็ไปหาคุณหมอกันนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็จะได้รับยาตามอาการนะครับแล้วก็ได้ทันท่วงทีด้วยเพราะว่าโรคเหล่านี้ถ้าหากเชื้อมันแรงๆเนาะก็อาจจะทําให้เราไปป่วยหรือว่าเป็นมีอาการหนักขึ้นมาได้นะครับดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้น้องอั้นเลยนําเรื่องนี้มาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเอา7ผลไม้นะครับนี่เอามาป้องกันกันสักหน่อยนะครับบางคนก็จะทานยาเนาะบางคนก็จะทานวิตามินต่างๆแต่วิตามินเหล่านี้มันอยู่ในผักอยู่ในผลไม้อยู่แล้วนะครับ7ผลไม้เหล่านี้ป้องกันหวัดนะครับในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ได้นะครับผมในช่วงเข้ามามิถุนานะมิถุนาแบบนี้นะครับประเทศไทยก็ก้าวสู่เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็ตกหนักกันด้วยนะแล้วก็ตกทุกวันกันด้วยนะเมื่อสักครู่ถามท่านผู้ฟังว่าบ้านของคุณตกไหมนะบอกว่าตกหนักเลยนะครับผมสภาพอากาศมันก็จะมีความชื้นแฉะเนาะแล้วก็มีอาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่อยเหลือเกินนะฮะวันหนึ่งปรับสภาพร่างกายตัวเองเข้ากับอากาศแทบจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวฝนตกนะเดี๋ยวอากาศเย็นๆแบบตอนค่ำๆก็จะรู้สึกหนาวๆเช้ามาก็รู้สึกเย็นมีฝนเล็กน้อยสักพักหนึ่งแดดออกก็ร้อนเลยอย่างนี้นะครับผมต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วโรคหวัดเหล่านี้แหละครับผมมันก็จะมักปลิวมาตามละอองนะบางทีฝนมันตกไปที่พื้นดินต่างๆมันก็จะมีเชื้อโรคเนาะมันอาจจะแบบเป็นละอองลอยขึ้นมาบนอากาศดังนั้นแล้วเราต้องหาวิธีป้องกันกันสักหน่อยวันนี้นะครับเลยเอาผลไม้7อย่างนะมาฝากกันสักหน่อยวิตามินซีนะต้านอนุมูลอิสระสูงนะคือวิธีที่เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเนาะช่วยคุ้มกันในเรื่องของโรคภัยที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับผมมาดูกันนะครับว่า7ผลไม้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่อยากนำเสนอเลยเป็นผลไม้ที่น้องอันชอบด้วยนะฝรั่งนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินฝรั่งนิ่มมากๆนะใครกินแบบไหนกินกรอบหรือเปล่านะต้องบอกกันหน่อยนะครับผมหลายคนคิดว่าส้มมีวิตามินซีสูงใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวบางทีก็จะแบบสีสันมันแบบว่าน่าจะมีวิตามินซีสูงแต่ความจริงแล้วฝรั่งนี่แหละครับเป็นราชินีเรนราชาเลยนะเป็นราชาวิตามินซีที่มีปริมาณที่สูงกว่าส้มถึง 3-5 เท่านะครับในปริมาณที่เราทานเท่ากันนะครับผมประโยชน์ของฝรั่งนะครับแล้วก็วิตามินซีเนาะวิตามินซีที่อยู่ในฝรั่งจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะครับทำให้การดักจับเชื้อโรคนะเม็ดเลือดขาวมันเป็นหนึ่งในกลไกของร่างกายดีกว่าที่เขาออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายของเราเมื่อไรที่เม็ดเลือดขาวของเราไม่แข็งแรงนะเชื้อโรคเหล่านี้มันก็จะมีพละกำลังในการทำลายล้างร่างกายของเราสูงนั้นแล้วเราต้องเสริมสร้างให้เม็ดเลือดขาวที่เป็นกองทัพทหารในร่างกายของเรานี่แหละครับมีพละกำลังให้มากๆในการต่อต้านเชื้อโรคในพวกวันนี้นะครับผมแล้วมันจะช่วยเคลือบเซลล์นะทางเดินหายใจให้แข็งแรงด้วยนะครับผมการทานทั้งเปลือกนะครับแต่ล้างให้สะอาดนะต้องบอกก่อนนะล้างให้สะอาดเบรกกิ้งโซดาแช่น้ำเกลือต่างๆเพื่อให้สารเคมีหรือสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในเปลือกของฝรั่งนะครับผมออกกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าวิตามินซีจะกระจายตัวอยู่บริเวณเปลือกมากที่สุดนะครับต้องบอกงี้เลยบางคนปอกเปลือกนี่เสียวิตามินซีไปเยอะเลยนะครับและเลี่ยงการจิ้มพริกเกลือกันสักหน่อยนะบางคนบอกว่าโอ้โหมันอร่อยมากเลยฝรั่งแต่ที่ไหนได้จิ้มพริกเกลือบ้างและจิ้มบ๊วยนะเขาบอกเขาแถมมาว่าจะเอาบ๊วยหรือว่าเอาน้ำตาลหรือเอาพริกเกลือนะครับแต่ละคนบอกโอ้โหโซเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนั้นก็ไม่ควรเนาะมันจะไปเสริมในเรื่องของโซเดียมบ้างแหละน้ำตาลบ้างแหละนะครับผมดังนั้นแล้วก็งดเว้นกันสักหน่อยทานแต่ผลไม้แบบไม่ผสมอะไรเลยนะครับผมต่อมานะครับผมส้มนะครับผมนี่แหละครับผมวิตามินซีก็สูงเช่นกันส้มทุกชนิดเลยนะครับผลไม้คลาสสิกตลอดกาลนะครับก็คือส้มนั่นเองทำให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินซีแล้วมันเหมือนการรีเฟรชร่างกายของเราเนาะเวลาเราทานส้มเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่นบางคนก็จะซื้อน้ำผลไม้ทานก็เป็นน้ำผลไม้น้ำส้มนะแต่ต้องบอกงี้นะครับว่า
เวลาเรากินส้มไปแบบเหมือนการเคี้ยวเนาะพร้อมกับเยื่อเปลือกของมันอันนั้นมันจะมีไฟเบอร์ในการที่ช่วยขับถ่ายด้วยนะครับบางคนกินน้ําผลไม้ที่แยกกากที่จริงกากมันนั่นแหละครับสําคัญมากๆเลยนะเวลาเราทานผลไม้เข้าไปมีทั้งกากใยมีทั้งน้ําตาลมันก็จะช่วยในการดูดซึมที่ช้าลงน้ําตาลก็เข้าสู่สายเลือดของเราเส้นเลือดของเราได้ช้าลงมันก็จะเหมือนบัตรทยอยใช้

แทนมันแล้วก็หมดไปใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่เราทานน้ําผลไม้ที่เป็นน้ําแยกกากนะน้ําตาลมันเข้าไปเร็วเกินไปต้องแจ้งอย่างนี้นะครับผมดังนั้นแล้วผลไม้เวลาเราเคี้ยวไปนะมันจะมีกลไกทํางานทั้งฟันทั้งลิ้นต่างๆทําให้น้ําตาลมันค่อยๆย่อยสลายไปแล้วก็ร่างกายก็นําไปใช้แบบพอดิบพอดีนะครับมากกว่าการทานน้ําเข้าไปปุ๊บโอ้เข้าไปเลยกระเพาะอาหารนะฮะอันนี้ต้องบอกแบบวิธีกินที่มันอาจจะแบบว่าได้ประโยชน์มากกว่านะครับผมดังนั้นแล้วส้มก็มีวิตามินซีสูงเช่นกันนะครับผมแล้วก็ทําให้เราสดชื่นด้วยนะครับผมควรดื่มนะครับถ้าใครที่ชอบทานบางคนก็ไม่ชอบเคี้ยวจริงๆเนาะก็ถ้าจะคั้นน้ําส้มทานนะครับผมก็ควรที่จะทานสดๆทันทีภายในประมาณ15นาทีเนาะเนื่องจากว่าเพื่อไม่ให้วิตามินซีนะมันสลายตัวนะครับจากการโดนความร้อนจากการโดนแสงแดดมากจนเกินไปนั่นเองนะครับผมฝากกันสัก2อย่างก่อนนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามีผลไม้อื่นๆมั้ยเผื่อใครตอนนี้กําลังแบบว่าตื่นมาเช้าๆแล้วอยากจะทานผลไม้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามีผลไม้อื่นๆอีกไหมที่แนะนำกันนะครับ

0: กำลังฟังบานไม่รู้โรย
1: กับข้อสู่รายการบานไม่รู้โรยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราแนะนำในเรื่องของผลไม้นะครับผมให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่จะได้ไปทานกันแล้วก็มีวิตามินซีนะเสริมสร้างในส่วนประกอบของร่างกายของเราก็คือเม็ดเลือดขาวนะครับให้แข็งแรง

ต่อสู้กับโรคภัยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับหน้าฝนแบบนี้ก็จะมีโรคภัยค่อนข้างเยอะเนาะเหมือนที่เตือนกันไว้ว่าโรคไข้หูดับหรือว่าลาบหมูดิบนะฮะอย่าเพิ่งเลยนะเจอแล้วนะแก้บ้านน้องอันต้องบอกว่าปัสฮางนะครับผมดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้มีเรื่องของโรคภัยเยอะเหมือนกันนะครับเอาในเรื่องของการป้องกันมาฝากกันดีกว่าทานวิตามินซีให้เยอะๆในช่วงนี้เนาะจากผลไม้ที่น้องอันแนะนำไป2อย่างก็คือฝรั่งแล้วก็ส้มนะครับผมมาต่อกันดีกว่านะครับในเรื่องของผลไม้หากใครที่กำลังหาทานอยู่ว่าผลไม้อะไรที่จะช่วยเราเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับผมอีกอย่างนึงหาง่ายๆมากเลยนะฮะปาปายาป๊อกๆนะมะละกอของเรานี่แหละครับผมมะละกอสีส้มนะครับเนื้อนุ่มๆนะครับให้อะไรที่มากกว่าการขับถ่ายนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมประโยชน์นะครับอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนนะครับผมซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A นะช่วยบำรุงเนื้อเยื่อบุนะครับผิวให้ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ยังมีวิตามิน C ที่ช่วยควบเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับควบคู่ไปกันด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วทานมะละกอทั้งได้การขับถ่ายท้ายเบต้าแคโรทีนที่เป็นวิตามิน A เนาะในเรื่องของวิตเอชาแล้วถ้าเราปกติเราเคยท่องนะตอนเรียน เอตาชาบีเนาะเอตาวิตามิน A สายตานะครับผมยังไงแล้วก็สายตาของเราก็ต้องการวิตามินเหมือนกันก็ทานกันได้นะครับผมทานเป็นมือว่างตอนบ่ายก็จะดีนะจะช่วยลดอาการ อยากของหวานด้วยนะเนื่องจากว่ามะละกอก็จะมีฤทธิ์หรือว่ามีรสหวานนะครับในนั้นแล้วก็ทานเป็นของว่างเลยก็ได้อิ่มท้องด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับผมกีวีนะครับผมโดยปกติโดยเฉพาะแล้วกีวีสีทองหรือสีเขียวจะเป็นผลไม้จิ๋วนะครับแต่อัดแน่นด้วยสารอาหารมากๆเลยนะครับกีวีเพียง1ลูกให้วิตามินซีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใน1วันเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยช่วยลดระยะเวลาแล้วก็ลดความรุนแรงของอาการหวัดลงได้อย่างชัดเจนใครที่ชอบทานกีวีที่เป็นลูกๆเขียวๆนะลองปอกเปลือกสักหน่อยนึงนะครับฝันฝานทานดูถึงแม้รสจะเปรี้ยวนะครับผมแต่ถึงแม้รสจะลูกจะเล็กด้วยแต่สารอาหารเขาแบบโอ้เต็มเปี่ยมมากๆเลยอีกอย่างนึงนะครับพืชผักสวนครัวข้างบ้านของเรานะครับผมมะขามป้อมนี่มะขามป้อมเราจะเจอในช่วงของวันที่เราแบบรู้สึกเจ็บคอไอใช่ไหมแบบป้าๆแม่ๆก็จะเก็บมาให้เราแบบน้องทานดูมันจะชุ่มคอนะครับผมสมุนไพรพื้นบ้านนะครับที่มีระดับวิตามินซีสูงนะครับติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมมีคุณสมบัติเด่นนะในเรื่องของการแก้ไอแน่ครับเสมหะแล้วก็ละลายเสมหะนะจากกรดธรรมชาติและสารเทนนินนะครับที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอระคายเคืองเวลาร่างกายโดนละอองของฝนนั่นเองนะครับผมนี่สับปะรดเข้ามานะครับผมสับปะรดนะครับผลไม้รสเปรี้ยวนะครับมีความเปรี้ยวอมหวานแต่ต้องระมัดระวังเนาะบางทีมันหวานจนเกินไปบางทีเขาอาจจะแบบจุ่มอะไรไม่ให้เรากินก็ได้นะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานนะครับเพราะว่าบางทีเนาะคนก็แพ้ด้วยนะบางทีกินเข้าไปแล้วคันคออะไรอย่างงี้นะครับเนื่องจากว่าวิตามินซีของเขาก็สูงเช่นกันนะครับผมประโยชน์ก็คือมีวิตามินซีนะครับผมแล้วก็สับปะรดยังมีเอนไซม์นะครับเอนไซม์ชนิดพิเศษนะครับผมซึ่งเป็นคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยลดการบวมของเนื้อเยื่อในจมูกนะครับแล้วก็ช่วยย่อยโปรตีนทำให้เสมหะเหนียวๆนะครับจางลงไปได้นะครับผมแต่บางคนก็ทานมากจนเกินไปบางทีก็ระคายเคืองคออย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อาจจะต้องดูเนาะทานให้พอเหมาะพอดีแล้วกันนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับผมชนิดที่7นะครับก็คือตระกูลเบอร์รี่แล้วกันเนาะเบอร์รี่นะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มเอนไซม์เอนไทไซยานินนะครับผมเข้มข้นนะครับอันนี้คือสำคัญมากๆเลยช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันป้องกันเซลล์นะครับจากการถูกทำลายโดยสิ่งแปลกปลอมนะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับจากความอ่อนเพลียต่างๆนะครับเวลาสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆฉับพลันแบบนี้ผลไม้7อย่างนี้แหละครับผมจะมาช่วยคุณในการที่จะป้องกันการเป็นหวัดเป็นไข้เป็นเมื่อยเป็นเหนื่อยเป็นซึมนะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าผลไม้เวลามีรสเปรี้ยวเนาะเวลาเราหาทานนะในช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาเราทานผลไม้รสเปรี้ยวเข้าไปเนาะไม่ว่าจะเป็นส้มมันจะรู้สึกสดชื่นนะครับดังนั้นแล้วหากใครเนาะตอนนี้แบบว่าว่างๆกันอยู่นะมีผลไม้เหล่านี้อยู่ปลอกไว้แล้วก็แช่ไว้ก็ได้นะเผื่อว่าตอนเย็นๆเราหิวก็จะได้เอามาทานแบบรองท้องรวมไปถึงเราก็จะได้รับวิตามินซีแล้วก็สารอาหารจากผลไม้เหล่านี้เพื่อช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเน้นย้ำไว้นะครับช่วงนี้กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้สูงอายุรวมไปถึงน้องๆเด็กๆเนาะที่ภูมิต้านทาน
อาจจะค่อนข้างต่ำแล้วอาจจะทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในอากาศนะเนื่องจากหน้าฝนแบบนี้แหละครับเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆนั่นเองนะฝากไว้ด้วยนะครับผมพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาอยู่ในช่วงท้ายๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับว่าเอ๊ะกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีเป็นยังไงบ้างเผื่อใครกำลังจะติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้านะครับ

0: กำลังฟังบานไม่รู้โรย
1: อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปนะครับผมแต่อื่นใดแล้วนะช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมการกันซะหน่อยนะอย่าปล่อยไปเลยนะในเรื่องของบ้านช่องต่างๆนะครับหากเตรียมการได้อยากจะให้เตรียมการกันนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนมาแน่นอนลมมาแน่นอนเมื่อวานนี้ลมโอ้โหตกใจมากเหมือนกันนะฮะลมแรงเหมือนกันนะบ้านช่องใครเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมดูแลกันด้วยนะครับผมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเจอนะในเรื่องของฟ้าฝนเพื่อที่จะทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันน้อยที่สุดหรือมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับแต่วันนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมสำคัญของบ้านเรานะครับผมชาวลำพูนส่วนใหญ่ก็จะรอนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เหมือนเป็นเส้นทางบุญเนาะต้องบอกงี้ดีกว่าเนื่องจากว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยของเรานะก็เป็นต้นบุญแห่งล้านนาที่เราได้มีความศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสนะครับในเรื่องของการพัฒนาของครูบาท่านนะครับผมเริ่มเดินนะเทศสันทีนะครับผมธรรมยาตรามาตั้งแต่ลี้นะครับผมจากลี้ผ่านมาที่บ้านโฮ่งนะผ่านมาที่เวียงหนองล่องเข้ามาป่าตอนนี้ก็อยู่ที่จามเทวีนะในเมืองของเรานะในแล้วก็ครั้งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้วันที่11มิถุนายนนะครับผมวันชาติการของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะวันนี้ 9:30 นนะครับผมที่ผ่านมานี้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นพิธีอยู่เนาะมีพิธีบำเพ็ญกุศลนะทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแล้วก็มีการส่งน้ำครูบาเจ้านะครับผมณพระวิหารวัดจามเทวีนะครับผมและในส่วนของเวลาประมาณนะโดยประมาณ5 โมงเย็นนะครับผมหรือ17 นาฬิกาจะมีการเคลื่อนขบวนนะธรรมยาตรารูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับจากวัดจามเทวีสู่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับผมก็สามารถติดตามได้ต้องบอกงี้ว่าทางสวทลำพูนของเรานะครับก็จะมีการไปถ่ายทอดสดนะครับผมในเพจของสวทลำพูน FM95 ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับผมสามารถติดตามกันได้เนาะเผื่อว่าวันนี้ใครที่อยู่ไกลๆนะครับผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในเมืองนะครับก็สามารถติดตามกันได้สามารถร่วมบุญกันได้ในอนุโมทนาบุญกันได้วันนี้ดีเจของเราก็จะไปไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะส่งนะฮะส่งบุญผ่านทางออนไลน์ไปให้นะเผื่อใครที่อยากเห็นบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับผมและในช่วงของประมาณ20:00 นก็จะมีกิจกรรมนะครับประกาศยกย่องนามนะครับประกาศยกย่องน้อมนำนะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกเนาะแล้วก็พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ลานพระธาตุหาริพุนชัยวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับผมดังนั้นแล้วใครนะครับผมที่มีศรัทธานะครับหรือศรัทธาในตนบุญแห่งล้านนาสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับตั้งแต่9:00 นนี้เลยนะครับผม9:30 นนี้เริ่มกันแล้วนะครับที่วัดจามเทวีเนาะส่วน17 นาฬิกาหรือว่า5 โมงโดยประมาณนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะเดินจากวัดจามเนาะผ่านวัดมหาวันนะครับไปที่วัดพระธาตุนั้นแล้วก็มารอนะครับผมที่จะร่วมกันนะเป็นเส้นทางบุญครั้งนี้หรือท่านไหนที่อยู่บ้านออกมาใหม่ไว้คนเฒ่าคนแก่กลัวจะเจอฝนอันนี้ต้องบอกเหมือนกันว่าวันนี้เตือนฝน 70% น่าจะมีฝนนะตลอดทั้งวันนะดังนั้นแล้วใครที่จะมาร่วมเส้นทางบุญครั้งนี้เตรียมร่มกันด้วยเตรียมผ้ากันฝนเสื้อกันฝนกันมาด้วยนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการเจอฝนเนาะดังนั้นแล้วก็บุญครั้งนี้บุญใหญ่จริงๆนะครับมาร่วมกันได้หรือท่านไหนที่ไม่มีโอกาสได้มาแต่อยากเห็นบรรยากาศก็ติดตามกันได้ที่สวทลำพูนกรมประชาพันธ์ของเราที่เพจ Facebook นะครับผมสวทลำพูน FM 95นะเจอกันแน่นอนเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยในกิจกรรมสำคัญของจังหวัดลำพูนเรานะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้บานไม่รู้โรยนะเวลาเร็วเหลือเกินนะครับผม1 ชั่วโมงเต็มๆนะที่อยู่ด้วยกันทั้งเพลงแล้วก็สาระดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับที่จะมาดูแลท่านผู้ฟังในยามหน้าฝนแบบนี้อย่าลืมนะครับผม7 ผลไม้ที่เรานำมาฝากกันล้วนมีวิตามินซีสูงล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่จะทำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะทานเข้าไปแล้วนะแต่ทานแต่พอเหมาะนะฮะต้องบอกว่าผลไม้ก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลด้วยหากทานมากจนเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือระดับน้ำตาลก็จะสูงเช่นกันนะฮะดังนั้นทานแต่พอเหมาะพอดีนะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เขาบอกว่าดีมันดีแหละครับผมแต่ถ้าทานมากจนเกินไปสิ่งที่ตามมามันก็คือผลเสียที่จะตามมาทานแต่พอเหมาะพอดีตามที่ร่างกายเราต้องการนะครับดังนั้นแล้วก็เอามาฝาก7 ผลไม้นะครับผมฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมเนี่ยเบอร์รี่ต่างๆนะครับทานได้นะครับช่วงนี้แล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบานไม่รู้โรยต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วครับผมกลับมาเจอกันใหม่แบบนี้วันพฤหัสนะครับผม9:00 นจนถึง10:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดกระบี่อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เกิดเหตุฝนตกหนักที่จังหวัดกระบี่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ล่าสุดอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปยังศูนย์พักพิง2แห่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองกระบี่ใหญ่และพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนร่วมใจชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่เบื้องต้นชุมชนคลองใหญ่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจำนวน150ครัวเรือนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้อพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิงจำนวน2จุดได้แก่จุดพักพิงโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าจำนวน18ครัวเรือน51คนและจุดพักพิงมัสยิดบ้านตลาดเก่าจำนวน22ครัวเรือน78คนโดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเบื้องต้นเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดพื้นที่และประชาชนทยอยกลับบ้านแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังสั่งเข้มสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยที่จังหวัดกระบี่เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาอำเภอเมืองกระบี่หน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าปัจจุบันที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนส่วนที่จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า100ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสิเกาทำให้น้ำท่วมขังผิวทางจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีระเบิดราชประสงค์ซึ่งมีการต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดนคาราดักหรือบิลานโมฮัมเหม็ดกับพวกรวม17รายในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากรวมกว่า100รายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศคดีดังกล่าวใช้เวลาต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีโดยศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมีการสืบพยานโจทกว่า400ปากพยานจำเลยกว่า45ปากพร้อมพยานเอกสารในสำนวนมากกว่า 10,000 หน้าและพยานวัตถุอีกจำนวนมากนอกจากนี้ในการพิจารณาคดียังมีการใช้ล่ามภาษาอุยกูร์และล่ามภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมขณะนี้องค์คณะผู้พิพากษาอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาโดยจะมีการรายงานผลคำตัดสินอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
14: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
13: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
14: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
13: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
15: ครับผม
13: สนใจรถค่ะ
15: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
14: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
13: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
14: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
13: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงค์นะครับก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเนาะทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็ช่วงนี้ฝนก็มาอย่างสม่ำเสมอพองแล้วนะครับครับก็มากันเป็นประจำตามฤดูกาลนะครับฝนหนักฝนน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอะไรอย่างเกิดขึ้นนะครับเช่นเรื่องลมเรื่องความร้อนนะครับเรื่องมรสุมเรื่องทิศทางของมันว่ามันจะมาตะวันตกตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยถ้าลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาเนี่ยมันก็หอบเอาน้ำทะเลจากอันดามันเข้ามาถ้ามาจากตะวันตกนี่ก็จะเกิดเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพม่าเนาะอันนี้ก็ลมก็จะเข้ามาตะวันตกเนี่ยก็ตึกแม่สะเลียงแม่ฮ่องสอนก็จะนักหน่อยแต่ถ้ามันมาตะวันออกมาใดเนี่ยทางเวียดนามอย่างเงี้ยอันนี้นี่เข้ามาจนถึงสุดสุดแม่ฮ่องสอนมื้อน่ะเนาะครับอันนี้เรียกว่าลมมรสุมลมมรสุมเนี่ยมันคำว่ามรสุมนี่มันมาตามฤดูกาลลมเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดในประเทศจีนนี่เป็นห้องว่าไต้ฝุ่นถ้าเป็นลมที่เกิดแถวหมู่เกาะทางฟิลิปปินส์นี่เรียกว่ามรสุมนะครับไต้ฝุ่นมรสุมแล้วก็มีลมอย่างแหมจื้อเปิ้นเนี่ยซาลาตันเนี่ยถ้าเกิดจากทะเลจีนตอนใต้ลมนี่มันมีนักครับเนี่ยผมเวลาไปอ่านหนังสือปีใหม่ผมเข้าใจว่าโอ้สมัยก่อนเปิ้นไปได้อู้ถึงมรสุมเปิ้นอู้ว่านาคให้น้ำกี่ตัวอันนี้ก็เข้าใจนะเวลาอ่านหนังสือปีใหม่ว่านาคคือน้ำเจ็ดตัวแล้วมันกลายเป็นฝนเนี่ย305ไอ้ฝน305เนี่ยมันไปตกในป่าหิมปานเนี่ย200เรือแฮมลอยเนี่ยมันมาตกในโลกมนุษย์เหี้ย 30% 35นอกนั่นไปตกอยู่ในมหาสมุทรไปตกอยู่ในที่อื่นเออผมมานั่งเทียบเคียงท่านผู้ฟังที่เคารพมันก็กลายเป็นเรื่องบักเก่าใจภาษาหนึ่งสมัยใหม่ใจภาษาแห่งอย่างหนึ่งซึ่งอธิบายเรื่องเดียวกันนั่นคืออธิบายเรื่องลมเรื่องฝนนะครับเรื่องฟ้าเรื่องการแย่นาเรื่องการเกษตรเหมือนเดียวกันวันนี้ก็ใช้พยากรณ์อากาศสำหรับการประกอบอาชีพใครจะขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศก็จะต้องพอว่าลมฟ้าอากาศเป็นจะใดแต่ประเด็นนี้โลกสมัยใหม่นี่ซ้ำบอกได้หันอย่างหนึ่งว่าลมฝ่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปก่อด้านหนึ่งย้อนมนุษย์เหมือนกันเพราะว่ามนุษย์เขาตัดไม้เผาตัดไม้เผาส่งฝุ่นควันขึ้นในฐานะโรงงานในฐานะการประกอบระเบิดหินหม่องทำปูนซีเมนต์ทำอย่างโรงงานตึงมดตึงมวลเนี่ยล้วนแล้วแต่การสร้างเงื่อนไขคือเกิดความร้อนความเย็นเกิดลมเกิดฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮามาเกิดพอแล้วมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยสำคัญที่สุดปัจจุบันเนี่ยนะครับคนสำคัญที่สุดถ้าคนบ่มีความหู้ถ้าคนใจร้อนถ้าคนขี้โลภถ้าคนใจดีถ้าคนขี้ข้านท่าทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นคนเนี่ยคือเหตุผลเหตุปัจจัยสำคัญและที่สำคัญสุดคือว่าบอกว่าฝนว่าลมว่าแผ่นดินไหวล้วนแล้วแต่เกิดความทุกข์คือเกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษย์เกิดขึ้นในหมู่สรรพสิ่งทั้งหลายก็เลยว่าวันนี้ผมตั้งเก้าด้วยเรื่องลมฟ้าอากาศเพื่อจะมาบอกท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้าเหลียวไปพอกลางต้งเนี่ยก็จะพบว่าเปิ้นเนี่ยให้ทำนากันเป็นล่ำเป็นสันละ
ตะวานี่ผมไปประชุมนะครับไปประชุมทำแผนพัฒนาจังหวัด20ปี2571ว่าจนถึงทำเอาบวกไปสาวปีนะครับก็2590ปุ่นซึ่งถึงมดถึงมวลเนี่ยเปิ้นก็ได้ไปอู้จากันเรื่องว่าราชการในจังหวัดลำปูนเนี่ยจะทำการพัฒนาจะนำพาทิศทางจังหวัดไปอย่างใดและการจะนำพาจังหวัดลำปูนไปอย่างใดเนี่ยบัดได้ขึ้นกับข้าราชการนะครับอันนี้ผมไปฟังมาแล้วผมก็หันว่าบทบาทราชการเนี่ยเปิ้นเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแล้วก่อนเอาเงินจากรัฐบาลจ่ายให้เนี่ยมาทำงานทำการตามแผนที่มันวางไว้อะว่าถ้าอย่างให้ลำปูนมีก็ไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยเปิ้นอย่าทำแผนเพิ่มก็ไม่นี่อย่างใดถ้าอย่างให้น้ำมันใสเนี่ยเปิ้นอย่าทำแผนให้น้ำมันใสอย่างใดก็มีหัวหน้าส่วนราชการไปกันหลายครับตั้งกะเศษตั้งป่าไม้ตั้งพมจตั้งปกครองตั้งสาธารณสุขนะครับปกครองสาธารณสุขพัฒนาชุมชนอันอย่างนี้พาณิชย์อุตสาหกรรมแรงงานโมดเนี่ยไปกันที่คุณตาลกสันผมในภาคประชาสังคมก็ไปกัน 7-8 คนทำการบ้านมา2เดือนไปในเวทีได้เอาแผนไปติดกระเปิ้นให้หน่อยจะได้บ่ได้มาฮู้เด้อเปิ้นจะหันตวยบ่หันตวยก็งงก็ได้ไปแสดงความคิดความหันอยู่พอสมควรแต่ดูเหมือนว่าก็เป็นโอกาสพี่น้องเป็นโอกาสที่เปิ้นฮื้อภาคประชาสังคมไปสะท้อนไปแสดงความคิดหันเพื่อมาทำแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยซึ่งผมก็อู้ไปหลายเรื่องราชการเปิ้นให้บักคุ้นชินกับวิธีการของเอกชนกับของคนที่แห่มแบบหนึ่งที่ผ่านห้อนผ่านหนาวมาผ่านละป่ายปอเป็นคนละปูนทั้งแห่งนะครับเป็นอันบะหินเกิดกระต่าละปูนก็ไปอู้เปิ้นฟังว่าการจะพัฒนาอย่างต่างๆเนี่ยก็ข้าราชการก็มาแล้วก็ไปอ่ะเนาะมาอยู่ปี2ปี3ปีแล้วก็คำเดียวคนใหม่มาว่าต่อแห่มซึ่งไอ้สิ่งเราเนี่ยคนตีอยู่กับตีอย่างหมู่เฮาเนี่ยประชาชนเนี่ยควรจะเป็นผู้ส่งเสียงเนาะแต่ยังว่านะครับทำเนียมราชการนี่เปิ้นก็ฟังน้อยๆเพราะว่าหนึ่งเปิ้นได้รับอานัตสัญญาณจากรัฐบาลสองเปิ้นมีงบประมาณเปิ้นมีหน้าที่จ่ายงบประมาณสามเปิ้นมีคนหนักซึ่งมันต้องไปเนี่ยมันต้องไปทำให้ไถนาอย่างนั้นมีหน้าที่ทำกำกึดเพื่อไปตอบสนองเจ้าบ้านคืออยู่ดีมีสุขเนี่ยแต่กำกึดมือเนี่ยยังว่านะครับถ้าแบบตุกได้ยากด้วยกันก็กึดแล้วก็วางไว้แล้วก็ทำนะครับมีเงินก็ทำมีเงินก็แล้วไปซึ่งมันเหมือนคนที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนในจังหวัดที่หันว่าถ้าหล่นหนต่างก็ดีถึงแม้มันจะดีเนี่ยบางเตื่อมันก็บ่ได้ดีที่สุดหรือบ่ได้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงเพราะว่าถนนหนทางไปเป็นประโยชน์กับรถขนส่งไม่เป็นประโยชน์กับเครื่องจักรเครื่องกลขนาดนักเป็นประโยชน์กับบขสสมมติว่าอย่างถึงแม่ไปบอกว่าก็ช่วยชาวบ้านได้มีรถขี่แล้วมันใหญ่อันครับประเด็นคือว่าถนนเนี่ยมันแปลงถ้าแปลงปีใน 4-5 สายต่างเดี๋ยวไปพัฒนาอย่างอื่นมันก็ไม่มีมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นแผนพัฒนาเนี่ยจำเป็นต้องมาอู้มาเอ่ยกันแต่ผมเสียดายนะครับผมขอขอบคุณส่วนราชการที่จวนผักประชาสังคมไปแต่กระบวนภายใต้กระบวนการไปทำแผนด้วยกันเนี่ยการจะฟังเสียงของชาวบ้านมีน้อยไปน้อยเนาะซึ่งทั้งราชการเพื่อนอาจจะบอกว่าโอ้ก็คือไปทำแผนตั้งสมัยพัฒนาตำบลอยู่ตั้งลุ่มบุญแล้วหรอก็ก่อยทรงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยได้ว่าผมฟังฟังมีหลายแบบครับไอ้ฟังแบบอันก็ฟังได้แบบราชการแต่ถ้าจะฟังแบบเป็นสาธารณะเนี่ยต้องเปิดเวทีสาธารณะแล้วเอาแผนเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์ผมก็ฝากไปยังหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับท่านเปิ่นก็เป็นคนมีน้ำใจอัธยาศัยอันดีก็บอกว่าภาคประชาสังคมต้องมาเนอะครับเขาจะทำงานด้วยกันเพียงแต่ว่าวันที่อย่างผมว่าสักเดือนหน้าเนี่ยเปิ่นจะ
เอาแผนมาคือประชาชนครับฟังถ้าใกล้ๆมาผมจะประกาศแหลมกำผมอยากให้ชาวบ้านไปหลายๆแล้วไปฟังแผนที่เป็นพัฒนาเนี่ยเป็นจะจัดที่ไหนมั่วแต่ถ้าชาวบ้านไปนักหน่อยสักร้อยคนอ๋อไปมีเข้าเลี้ยงมีหมีมูนะแต่เขาจะไปเอาเข้าเอาหน้าไปนะไปฟังเพิ่นเลิกแล้วเขาก็ปิกบ้านไผ่บ้านมันเพียงแบบต่อยไปต่อยช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนยังอี้นี่บ่เปิงเน้อบ่เหมาะเน้ออย่างนี้นะก็น่าจะเป็นโอกาสใหม่นะครับที่ถึงราชการและชาวบ้านจะมีเวลาหันหน้ามาจับเข่าคุยกันการเดินไปข้างหน้าเดินบวยก็ดีไปย่างนะครับมันถึงบวยแต่เดินบวยนี่บางครั้งมันก็เต่ามันก็ล่มมันก็ทำมือไปถึงจ้าได้เหมือนกันแต่คณะถ้าเดินจ้าได้พลาสองเล่มงามเจ้ยกันคิดเจ้ยกันล่ำก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณลือชาคงละกรรมนะครับเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังถ้าสนใจอย่าอู้เอ่ยอย่าง0535255566เอิญมายังไอ้ประดิษฐ์เด้อกับไอ้ไอดีอยู่อันน้ำดิบวันนั้นมันโทรมาว่าเอ๊ะเวลาเพิ่นทำแผนเนี่ยผมจะเข้าได้ตัวก่อนผมก็บอกไปเรื่องเนี่ยผมไม่ได้บอกละเอียดไอ้ผมได้เข้าสักคำเนี่ยครับงวดนี้อย่าฟังเนี่ยจะได้เข้าเนาะอ้าวครับฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวครับ

ข์ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นทุกข์ของผมไอ้เปียเมียชอบตีอยู่บ้านเลขที่99จังหวัดมอนะ6จะมาร้องเรียนเรื่องเมียเมียคือไผก็บ่ฮู้มาอยู่บ้านเฮาเอาน้ําสกุลเฮาไปใช้แล้วก็เอาสตางค์เฮาไปใช้แถมแล้วก็ยังบ่พอติ๊กบ้านเมื่อใดเอาไม่กวาดตีหัวเฮาเนี่ยพ่อจะอั้นเขาจึงขอร้องฮือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขผมโดยด่วนนึกว่าเอ็นดูผมไอ้เปียตะครับ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นตุ๊บของข้าเจ้านางอ่อนนอนบัดลับหมู่บ้านวังเมาจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายบ่หายไปน้องกึดพอเตะขนาดหูกยักไปใส่ขอกยังโดนปนไหลออกขอกแม้หน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบขอแก้ไขตัวเนื้อเจ้า

0: สวัสดีครับถ่ายออกถ่ายออกให้เล็กวันนี้ได้ออกทีวีตัวจ้ะเอออันนี้ลุงใจเนอะลุงใจใกล้ช่องนะถึงวันนี้ได้โบออมฉินชัยเนอะมาเดี๋ยวนี้เป็นโรคแพ้ช่องแล้วนะก็จึงขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะขอให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ตัวจ้ะจ้ะก่อนที่ผมในใจจะโบออมฉินแกงต่อไปย้ายจากกระป๋องไปอยู่ในช่องนะจ๊ะ
1: ครับโอ้ฟังเพลงนี่ม่วนใจนี่นะใครฮือบรรยากาศของรายการหอมแหงแป่งละปูนเนี่ยเหมือนเพลงเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเฮามีพื้นที่ตีอู้กันโทรศัพท์มา053-525-566แล้วเอิ้นมาทำนองเนี้ยแต่อย่าไปเอาถึงขั้นนอนบ่รับเนี่ยนะก็มาถามผัวเมียตีกันมาถามมันเหลือมันยากเขาอาจจะปาลบอู้จ่ากันเรื่องบ้านเรื่องเมืองสิมันอยู่นอกตัวมาหน่อยเนาะแม้เรื่องในครอบครัวเขาก็แก้ไขปัญหากันไปนะครับผัวกับเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าภาษาของคนภาคกลางเป็นว่าลิ้นกับฟันเนาะลิ้นกับฟันเนี่ยอย่างเขากินข้าวนี่ครบใส่ลิ้นเนี่ยคนทางเมืองเหนือบอกโอ้ครบลิ้นดินสายเป็นแจ้งกรรมอีการครบลิ้นดินสายนี่มันเตือนมันไม่ได้ระมัดระวังนะครบลิ้นดินสายนี่คือสายแบบทันทีทันใดบอกอันเถอะบันไดระมัดระวังก็เช่นเดียวกันการอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวเป็นสังคมเนี่ยมันมีการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยบอกว่าถ้ามีอย่างผมนี่กึดใหญ่ได้นะว่าใครเอาเงินมากองไว้ที่อย่างวัดใดอย่างวัดหนึ่งคือหลายเสร็จแล้วก็คือคนมาล่องเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วราชการก็ฟังถ้าจะดีเพราะราชการฟังแล้วก็ถามสอบสวนหน่วยไหนก็หน่วยนั้นถ้าไปหาเกษตรมาก็สอบสวนว่าไอ้ปลูกข้าวจะได้ปลูกอย่างใดอย่างใดนะครับแต่มันไม่ได้ขายมันเป็นยังไงลำไยเป็นยังไงซึ่งตะวันอ้าวอู้ไปถึงตะวันที่ไปชุมที่คุณตาลมีกลุ่มหนึ่งเปิ้นอู้ถึงเรื่องเกษตรบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นจะพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตำบลทาป่าดุกเนี่ยฝั่งทาป่าดุกเนี่ยเปิ้นจะพัฒนาพันธุ์ข้าวผมจำพันธุ์มาได้แต่หัวหน้าเปิ้นบอกว่าเป็นข้าวดีและเป็นข้าวที่ปราณีตเป็นข้าวที่ไม่ใช่สารเคมีปลูกออกมานี่กิโลนี่ประมาณ15 บาทนี่เราฟังนะครับฟังมาปลูกแต่เนอะปนบอกว่าเนี่ยจะปลูกได้ทิพย์5 บาทแล้วจะจวนปีน้องละปูนเนี่ยปลากันปลูกเข้าทำนองนี้นะครับจึงท้าปลาดุกเป็นยืนเสนอเข้ามาในแผนแล้วเป็นก็จะพยายามพัฒนาก็คือกำลังใจนะครับปีน้องท้าปลาดุกโดยเฉพาะผมหันไปฟังเกษตรนี่ผมหันนั่นอดีตนายกดำรงกิณกาศนะท่านนายกทากาศเหนือเปิ้นก็เป็นเก้าเป็นกันแล้วป่ายปอเปิ้นเอาแฮมแผ่นหนึ่งมาใส่ในฝ่ายผมนี่นั่งฝ่ายท่องเที่ยวเปิ้นก็บอกต่อไปนี่จะมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระบบวรรณเกษตรคือปลาไปเอี่ยวในสวนไปกินบักกล้วยเต็ดไปนึ่งข้าวไปหลามปลากินเนี่ยแล้วก็ไปพอว่าปลูกอะไรอย่างมันได้อันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนเกษตรแล้วก็มีฝ่ายสังคมฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อมนี่ดูเหมือนว่าโครงการคืนน้ำใสคืนน้ำกวงเนี่ยได้ถูกบรรจุไว้อันหนึ่งละว่าจะผลักดันเรื่องเนี่ยคือเป็นแท้เป็นว่าครับโดยคุณบัญญัติตะนาวศรีก็เป็นเก้าเป็นการเรื่องนี้คุณบัญญัติคุณจรูญคำปันนาฝั่งภาคประชาสังคมนี่นะคุณบัญญัติคุณจรูญคุณพิรุณคุณวิษณุยังไม่เนี่ยเข้าไปกันไปเจอกันอู้จาประเดี๋ยวนี้คือน้ำใสนี่ก็จะได้รับบรรจุนอกนั่นก็พี่น้องกะเลียงอย่างคุณสุลักษณ์คุณเอกนี่ก็ไปเสนอเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องการเฮย่างเผือกเวลาจะพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยถ้าไปดูเรื่องทรัพยากรไปดูเรื่องคนไปดูเรื่องดินไปได้ดูเรื่องน้ำไปได้ดูเรื่องป่าการพัฒนาไปตั้งหน้าก็ไปบ่พ้นเหมือนกันเพราะนั้นส่วนของพี่น้องชาวบ้านก็ต้องเรียกร้องต้องฮือบรรจุแหล่งน้ำหน้าดินเนี่ย จะบรรจุอย่างใดฝ่ายน้ำเนี่ยน้ำผิวดินอย่างเงี้ยอย่างใดไอ้น้องที่ไปนำเสนอเป็นก็โอ้เป็นคนทันสมัยกำไอแพดมาแล้วมาอู้มาจ๋ามาเล่าสู้กันฟังน้องที่มาจากพัฒนาสังคมนี่ก็แหมหลายคนเปิ่นได้แสดงความกึศความหันก็น่ายกย่องละอ่อนนุ่มๆทั้งหลายนะครับที่เปิ่นมาทำงานมันบัดดีที่สุดก็เป็นอย่างครับขอคือตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันทำนะครับพี่น้องราชการถ้าก้อยก้อยทำไปประสบการณ์ก็จะมีไปถ้าก้อยก้อยทำไปแล้วส่งมรดกคือคนแหมรุ่นแหมรุ่นมาแก้ไขมันก็จะต้องดีจนได้ครับมันจะไปอยู่ติดเก่าอย่างแน่นอนครับวันนี้เอาเรื่องข่าวเรื่องนั้นไปประชุมมาเนี่ยฟังนะครับจำเดี๋ยวก้อยมาอู้ข่าวอื่นๆเนาะเอาครับแผนพัฒนาจังหวัดนี่น่าจะดีครับแต่ว่าเนี่ยแล้วก็ดีอันสถานีสวทก็ไปถ่ายทอดสดนะผมหันไอโอมไปก็กำกล้องขึ้นหล่องขึ้นหล่องกันนี่ก็เนี่ยเป็นไฟประชาสัมพันธ์เข้าใจว่าข่าวที่ถ่ายไว้เนี่ยน่าจะถึงมือชาวบ้านน่าจะได้หันกันครับตอนนี้คุณลือชาเปิดเพลงฟังกำนะครับไปอยากโทรศัพท์เข้ามา0535255666เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองด้วยกันหอมแหงแปลงละปูนครับเดี๋ยวรับฟังครับ

ครับฟังเพลงนี่แล้วก็ไม่ต้องไปฟังเพลงทุกร้อยแปดของชายเมืองสิงห์ละอันนี้ถ้าจะมีร้อยเก้าร้อยสิบนะทุกเพลงนี่นะครับก็ขนาดว่าตุกบ่ได้กินบ่มีไผ่ตามไฟสองต้องตุกบ่ได้นุ่งได้ย่องปี่น้องดูแคลนไอ้ภาษิตอันนี้ก็จาดเน็ตนะครับภาษิตบ้านเฮานี่นะปรากฏว่าวันนี้นี่คนบ้านเฮาเนี่ยมันเน้นตุกหนึ่งตุกย่องนี่ต้องช่วยกันฟังนะครับตุกไปได้กินนี่บัดใดไปเดี๋ยวนี้ไปกาดก็ถึงได้ละมันก็ถึงได้กินถ้าบ่ไปกาดก็เก็บพักไม่ใส่เสื้อมีไผ่ลู่แล้วครับสมัยนี้พักแก้พักปังใส่หัวนะครับเดินไปทางใดก็มีพักมีไม่ตีมันเหี้ยงครับเหตุผลคือตีที่มันลุกล่างว่างเปล่าเนี่ยที่บรรดาเศรษฐีซื้อไว้แล้วก็บ่มาอยู่เนี่ยมาหนึ่งปีว่างเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไผ่ไปเอวแพะเอวปลาผ่านตีลกกล้างเอี้ยปะพักไม่ใส่เสือเห็ดไปครับบ่อห้อยบ่อน้อยที่มันออกน่ะถ้าขึ้นคดายแหมเขาก็เอาเม็ดน่ะไปว่านในสวนเปิ้นนั่นน่ะเขาเจ้าของเปิ้นไปอยู่เขาก็จะไปละเมิดของเปิ้นละไปเพราะว่าเอาพักไม่ใส่เสือไปปลูกไปฝังไว้พูดเถอะครับเนี่ยหน้าเนี่ยไปเดี๋ยวนี้พักโป่งงามนะครับบ่ต้องไปเผาป่าอย่างสักอย่างเฮ็ดทอบมันก็ดึงออกนะครับจะไปเชื่อว่าเผาแล้วมันออกมันเสือเผาเป็นมุกกี่ปีบ่ออกสักดอกสักหน่อยก็มีแต่ว่าถ้าบดเปิ้นจะออกเนี่ยแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับทรัพยากรขึ้นอยู่กับธรรมชาติขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวนี้กรณีนี้เนี่ยสถาบันวิจัยอริบุญชัยนี่เปิ้นก็ไปทำวิจัยปุ้นพัฒนาอาสาสมัครเข้าไปรักษาป่าไม้เข้าไปดูแลฝุ่นควันที่อำเภอลี่อำเภอบ้านโฮงอำเภอตรงหัวจ้างอำเภอดอยลอเนี่ยเอ้ยนี่ก็อำเภอเวียงหนองร่องใกล้กันนั่นแหละย่านนี้เนี่ยเปิ้นไปทำวิจัยทำอาสาสมัครไฟป่าเกิดขึ้นก็เป็นโครงการที่ดีนะครับถ้าใครอยากจะทำวิจัยอย่างเรื่องใดๆลองไปปรึกษาหารือสถาบันวิจัยหริพุนชัยนะครับเขาอาจจะได้พยายามพัฒนาว่าถ้าเฮ็ดหอบนี่แบบปลูกบนดอยเนี่ยปลูกบนพื้นที่ราบนี่มันจะเป็นก็แต่คนบ้านเฮาแบบมีนักวิจัยอย่างเอียไปวิจัยเรื่องอื่นโมดไอ้เรื่องเฮ็ดหอบนี่ก็มาเถียงกันเรื่องเผาบ่เผายังบ่ามาเถียงกันว่าเฮ็ดหอบเนี่ยมันเกิดในที่ราบได้ก่อเกิดในกลางบ้านกลางจองนี่ได้ก่อถ้าจะเกิดได้มันจะต้องเพาะสปอมันอย่างใดพื้นที่ไม่ต้องเป็นยังไงนักวิชาการก็จะต้องช่วยเรื่องนี้กันบาดใจไปช่วยเรื่องฟ้าฝนไปช่วยเรื่องที่เขาเถียงหัวกันจนบาหาข้อสรุปได้บ่มีประโยชน์ครับวิธีเถียงกันคือว่าเฮ็ดทอบเนี่ยมันจะต้องเกิดอย่างที่อื่นได้มันจะต้องเพาะได้มันจะต้องดัดแปลงได้คิดอย่างนี้ครับคิดแบบเชิงพัฒนาพันธุกรรมของพืชต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้กินได้บริโภคแต่อันนี้เขาผิดยุทธ์นะครับเมื่อเป็นนักวิจัยเป็นนักวิชาการเป็นคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในมหาวิทยาลัยในสำนักงานกระทรวงทบวงกรมก็เอาไปซื้อไปหามาเพื่อพัฒนาชาวบ้านพัฒนากำกึดบ่ใช่ว่าพัฒนาเฮ็ดทอบแล้วเอาเฮ็ดทอบมาคือมันต้องพัฒนาว่าจะทำอย่างไรคือเฮ็ดทอบเนี่ยเกิดได้ในต่ำชายป่าป่าลักษณะใดที่เฮ็ดทอบมันเกิดถ้าจำลองป่าอย่างนั้นเอาดินอย่างนั้นมามันเกิดหรือไม่หรือจะทำยังไงอันนี้ต้องคิดนะครับคิดจนว่าเฮ็ดทอบมาลิตรสิบบาทอ่ะว่าแค่ว่าได้เฮ็ดทอบมาลิตรห้าร้อยมันต้องไปพัฒนากับเสียเวลาเมื่อได้พัฒนาแล้วยังแปลงอยู่นี่ถือว่ามีประโยชน์ครับต้องพัฒนาเราบอกเฮ็ดทอบอ่ะหลังจากพัฒนาแล้วเนี่ยมันเหลือลิตรละสิบบาทยี่สิบบาทปลูกที่ไหนก็ได้มันมีนักล้ำไปอย่างอีเนี่ยคนกินได้ประโยชน์คนอยู่ได้ประโยชน์เอาครับครับสายกำเนิดเกือบหมดเวลาละอ้าวครับสวัสดีครับเฮ้ยถ้าจำได้แล้วก็โอเคโทรมาใหม่นะครับมีเวลาสองสามนาทีห้านาทีโทรมาผมกำครับก็อย่างเงี้ยผมเล่าสู้กันฟังแล้วก็หวังใจว่าพี่น้องเขาก็น่าจะใจขึ้นแล้วเนาะ
เวลาอู้จ่ากันอย่างเงี้ยว่าเขาอยากมีส่วนร่วมกับการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองซึ่งส่วนราชการเนี่ยที่มีทรัพยากรนักหนาป่าป้านที่สุดเนี่ยก็ควรที่จะปาเจ้าบ้านตึดว่าจะทำวิจัยจะค้นคว้าอย่างเรื่องปุ๋ยเนี่ยเมื่อใดก็มีอยู่บนดอยเพิ่นน่ะมันถึงชาวบ้านอย่างใดก็บ่ฮู้นะครับปุ๋ยเนี่ยมันน่าจะเอาใบไม้ใบตอกเนี่ยที่บอกว่ามันนักล่ําเนี่ยบนดอยเนี่ยถามว่าถ้าจะเอาใบไม้หมู่นั้นมาทําปุ๋ยเนี่ยคิดจะได้จะขนลงมาจะได้จะเอาไปบรรจุกันที่ไหนจะเอาไปทดลองกับบ้านใดบ้านนั้นน่ะถ้าทําได้แล้วจะขายคนละปูนเนี่ยใครจะจองห้องไม่ใช่ว่าแปลงปุ๋ยขึ้นมาแล้วเหลือเบ้อถ้าอย่างนั้นก็มีประโยชน์ครับคิดทำปุ๋ย30ตัน30ตันน่ะมีคนจองไปแล้ว300หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านละ50กิโล50กิโลอ่ะมันก็อย่าทำคือนักวิจัยหรือราชการมีกำลังใจแต่นี่ราชการเขาก็เลยว่าถ้าอี้ไปแย่งเอกชนนั่นน่ะบ่ใช่แย่งครับแก้ไขความทุกข์ของชาวบ้านว่าชาวบ้านใจปุ๋ยราคาแพงผลผลิตบ่ดีผลผลิตขายบ่ได้เพราะฉะนั้นส่วนราชการที่คิดปุ๋ยจะต้องเอาเติมไปคือชาวบ้านในแต่ละบ้านฝ่ายที่คิดการตลาดก็ต้องไปตั้งกาดย่อยตามหั่นตามนี้ฝ่ายที่คิดเรื่องขนส่งก็ต้องคิดเรื่องขนส่งจากให้จากนาออกมาฮัดช่วยกันคิดอย่างอีมันจะไปไหนเสียเนาะอันนี้มันก็บ่ไปซ้ายไปขวาครับก็ขอบคุณพี่ไอ้ปี่ที่กำลังโทรศัพท์เข้ามาก็เป็นอย่างครับวันนี้บ่ได้อู้บ่เป็นอย่างยังมีวันอื่นๆเวทีนี้สถานีสวทลำปูนเนี่ยยินดีนะครับยินดีที่จะต้อนรับเสียงสายจากท่านทั้งหลายแต่ขออู้เรื่องเอี้ยครับเรื่องเฮาอู้กันเนี่ยตุกกล้อย8นะแต่ผลิตอย่างก้าจะขายอย่างก้าแล้วก็จะร้องเรียนเปิ้นว่าจะได้ถ้าขี้ข้านไปร้องเรียนก็ร้องเรียนมานี่แหละมาอู้เอ่ยกันที่นี่ครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณลือชาคงรักกรรมจะต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนก่อยปะกันใหม่นะครับวันพุธนี่ก็ปะกันสำหรับวันนี้ต้องล่ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เจียต่อไปนี้เฮาชื่อเรื่องว่าหมูขี้เปี้ยจำตางเมินละเพิ่นเล่าให้ฟังมีพ่อก้าหมูคนหนึ่งสมมุติชื่อว่าไอ้สวัสดนี่เนาะไอ้สวัสดนี่จะซื้อหมูตั้งรอบนอกแล้วเอาไปขายในเวียงที่กาดธานินเป็นประจำตึงวันวันนี้ก็เหมือนกันไอ้สวัสดนำหมู5 6 7ตัวไปขายในเวียงในกวยหมูนั่นก็มีหมูขี้เปี้ยติดไปตัวนึง5 6 7ตัวได้ขายหมดเหลือหมูขี้เปี้ยบ่ได้ขายก็เอาปีกล่องมาบ้านตกวันพูกเอาหมูใหม่ไปแถม5 6 7ตัวก็เอาหมูขี้เปี้ยติดไปด้วยแถมอ่ะไปขายที่กาดธานินในเวียงปุ่นโหขายหมูนั้นหมดก็เหลือหมูขี้เปี้ยตัวเดียวปิกมาบ้านเหมือนเดิมจนป้อด้องป้อผอมมีอยู่คืนหนึ่งหมูขี้เปี้ยสดออกจากกวยหมูไปทางใดกับบ่ฮู้ไอ้วัดลูกมาเสาะหาตะใดตึงบ่ปะก็จึงเอาหมูแถม5 6ตัวที่เตรียมไว้เข้าไปขายที่กาดธานินในเมืองพอไปถึงที่กาดธานินโอ้นั่นเตะหมูขี้เปี้ยตัวนั้นชดออกปืนโตมาแกว้งหางดอกแดกดอกแดกไว้มันน่าจะจำตางเนาะขึ้นหล่องขึ้นหล่องตึงวันเลิงลำไป
1: พอมันฮู้ว่าเจ้ามันมาถึงกาดมันก็ฟังมาขอโทษแล้วมันกลัวเจ้าของจะทำโทษก็เลยไปลบซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋าพุ่น
0: เรื่องนี้จะแต้กะบ่แต้กะเปิ้นว่ามาผมประพันธ์ก็ว่าไปอันนั้นเน้อ

0: จี้ยต่อไปนี้เฮ้ยชื่อเรื่องว่าสามเกลอขี้เมาเหรอต้องฟังชื่อนี้ถ้าอยากชอบกินเหล้าพ่องเนาะเอ้ยสามเกลอนี่บ่ใช่อันยังครับพี่น้องมันเป็นสัตว์1เต่า2จักเกลอเกี้ยง3แมงแสนตีน
1: หรือกิ้งกือ
0: หรือว่าแมงคาที่เฮาฮ้องกันนี่นะนั่งกินเหล้าด้วยกันจนประเมาวันค่ำคืนหุ่งเอาจนเหล้าหมดจักเกลอเกี้ยงก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยเต่าเนี่ยออกไปซื้อเหล้ามาเพิ่มเติมเต่าก็ตอบว่า
2: เฮามันเกลจ้านะก่อนไปวันนี้เดือนหน้าพวกกันเฮาจะมาไปได้กินแล้วว่ะ
0: นี่เหรอเต่าก็บอกว่า
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยจักเกลอเกี้ยงไปเถอะเนาะ
0: จักเกลอเกี้ยงได้ยินเนี่ยอันก็ว่า
3: เฮาสำหายกับ

0: ังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการระบุในการจ่ายเงินงวดแรกระบบเบื้องต้นต้องใช้งานได้จริง
4: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยผ่านเวที THAI Passport Forumระดมรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าวว่าแม้จะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติได้ยึดถือตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมพร้อมกันนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกรับเอกสารแผนงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยชี้แจงว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดซึ่งในงวดที่1ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1นั่นหมายความว่าระบบในเบื้องต้นจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงการส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวทางนี้กระทรวงดีอีจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเพื่อกำกับผลผลิตให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายใช้งานจริงเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายระดับโลกปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงผู้บงการสามารถปิดเว็บหลอกลวงได้กว่า 115,000 URL
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นซึ่งสืบผลเป็นรูปธรรมด้วยศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์หรือ AOC สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้แล้ว 115,584 URL ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับกว่า25องค์กรและเครือข่ายระดับโลกรวมถึง15หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งความร่วมมือระดับนานาชาติไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการประสานส่งตัวผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศอย่างปลอดภัยสะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประชาคมโลกผลิตนาศแสนสุขรายงาน
3: กองทัพปากีสถานเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายใน3จังหวัดของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย นายซาบีอุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตาลิบานออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายใน3จังหวัดของอัฟกานิสถานได้แก่จังหวัดคูนาจังหวัดคอสและจังหวัดปักติกาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก14รายขณะที่นายอาตุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของปากีสถานอ้างว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มก่อการร้ายเตหรีกอีตอลิบานปากีสถานหรือ TTP บริเวณพื้นที่ชายแดนปากีสถานอัฟกานิสถานโดยสามารถสังหารสมาชิกกลุ่ม TTP จำนวน26รายรวมทั้งยังทำลายแหล่งกบดานและสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มดังกล่าวได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Buddy Fang แค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
13: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
12: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
13: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
12: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
14: ครับผม
12: สนใจรถค่ะ
14: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
13: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
12: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
13: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
12: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาน

0: 6ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะสื่อสารความห่วงใยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาแบบนี้ 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับน้ำหวานพร้อมนำสาระดีๆมาถึงมือคุณผู้ฟังและมุ่งเน้นการปรับปรุงการให้บริการให้เข้าใจถึงพี่น้องชาวลำพูนมากขึ้นค่ะหากใครมีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรืออยากเสนอแนะการให้บริการช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันได้ค่ะตอนนี้ไปรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกค่ะเปิดเทอมใหม่สุขใจปลอดภัยผู้ปกครองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่สำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะกรมการขนส่งทางบกชวนทุกฝ่ายร่วมสร้างการเดินทางที่อุ่นใจให้ลูกหลานไปกับโรงเรียนอย่างปลอดภัยค่ะสำหรับคนขับรถส่งนักเรียนนะคะ 1. ควรเช็คตัวรถสภาพรถให้พร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกให้ครบนะคะ 2. ควรนับจำนวนเด็กทุกครั้งทั้งก่อนและหลังลงจากรถห้ามทิ้งเด็กไว้ลำพังค่ะและ 3. ขับขี่ปลอดภัยไม่ขับเปรียวไม่ดื่มแอลกอฮอล์ติดป้ายรถรับส่งนักเรียนให้ชัดเจนค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะที่ไปรับส่งน้องๆ นะคะ 1. ใช้รถรับส่งที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกส่งเองด้วยรถจักรยานยนต์อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะคะและสอนให้ลูกให้รู้วิธีบีบแตรเอาตัวรอดค่ะสำหรับน้องๆ นักเรียนนะคะที่ขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะคะ 1. ขึ้นลงเป็นระเบียบไม่แย่งการรอให้รถจอดสนิทก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นหรือลงรถค่ะ 2. ไม่เล่นโลดโผนไม่ยื่นแขนหรือขาศีรษะออกนอกตัวรถนะคะอาจจะเกิดอันตรายแก่น้องๆได้นะคะและ 3. ถ้าติดในรถให้น้องๆตั้งสติแล้วกดบีบแต่เสียงดังๆเพื่อเรียกให้คนช่วยได้เลยนะคะสำหรับใครที่พบรถรับส่งไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายนะคะแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาซื้อขายป้ายแดงมีความผิดตามกฎหมายอาจต้องโทษปรับหรือจำคุกค่ะกรมการขนส่งทางบกย้ำป้ายแดงไม่มีขายการซื้อป้ายแดงปลอมและการนำป้ายแดงปลอมไปติดยางรถยนต์มีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารทางราชการปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการใช้ป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีให้ถูกต้องมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทเพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือการจรกรรมรถยนต์ที่ใช้ทะเบียนป้ายแดงจะยากต่อการติดตามตรวจสอบทั้งนี้ป้ายแดงออกไว้สำหรับรถเพื่อการจำหน่ายและซ่อมแซมเท่านั้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: พบกับน้ำหวานปริชาตินะคะกับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนรถเศรษฐกิจชุมชนปลดล็อกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะสำหรับประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยค่ะกรมการขนส่งทางบกพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานเพื่อรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆค่ะซึ่งประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตนะคะที่อยู่คู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันรถบางส่วนอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องค่ะกรมการขนส่งทางบกเห็นควรสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางถนนจึงได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะและให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานค่ะกรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์นะคะให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ค่ะและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้นะคะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยค่ะรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ใช้ร่วมทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะคะหรือสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงและเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์นะคะรย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทค่ะกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องค่ะตามแนวทางดังกล่าวนักได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนะคะภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนของเราค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เวลา50นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังสาระดีๆของเราค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะขับรถถูกกฎหมายชีวิตก็สบายใจอย่าลืมต่อภาษีประจำปีกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจะวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันเท่าสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังพร้อมสั่งสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการควบคุมนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
1: กองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจโจมตีอิหร่านระลอกใหม่มุ่งเป้าทำลายระบบเฝ้าระวังและการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านแฟนฟุตบอลชาวไทยจะได้ชมศึกฟุตบอลโลก2026ที่จะเปิดฉากในวันนี้หลังบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งจังหวัดกระบี่พังงาและตรังสั่งเข้มสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยที่จังหวัดกระบี่เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาและอำเภอเมืองกระบี่หน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าปัจจุบันที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำทะเลหนุนส่วนที่จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วทุ่งบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า100ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่และสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาได้ร่วมกันระบายน้ำและอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุดปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสิเกาทำให้น้ำท่วมขังผิวทางจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทางนี้ปภ.ได้สั่งการสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในพื้นที่หากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนทราบจะทำให้มีเวลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และอพยพประชาชนส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้พร้อมนำกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3ได้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภออ่าวลึกส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3ได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่มในทันทีโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมนั้นจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่รายงานว่าความเสียหายเบื้องต้นชุมชนคลองใหญ่ได้รับผลกระทบจำนวน150ครัวเรือนไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้อพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิงจำนวน2จุดได้แก่จุดพักพิงโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าและจุดพักพิงมัสยิดบ้านตลาดเก่าขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเบื้องต้นเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดพื้นที่และประชาชนทยอยกลับบ้านแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วงพร้อมเฝ้าระวัง4ศัตรูข้าวระบาดในแปลงนาเพื่อลดความเสียหายผลผลิตเกษตรกร
4: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ประเทศไทยอาจเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนกรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเตรียมความพร้อมรับมือทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำและการระบาดของศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสำหรับศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้มี4ชนิดได้แก่เพลี้ยไฟข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหนอนกอข้าวและด้วงดำซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อข้าวได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะออกรวงกรมส่งเสริมการเกษตรจึงแนะนำให้เกษตรกรป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดโดยยึดหลักสำคัญ4ประการได้แก่หลีกเลี่ยงการหว่านข้าวแห้งเลือกใช้พันธุ์ข้าวต้านทานศัตรูพืชไถกลบและตักดินหลังเก็บเกี่ยวเพื่อลดแหล่งสะสมของหนอนและดักแด้และหมั่นสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อสังเกตอาการผิดปกติชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเร่งเพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศยกระดับ SME และเศรษฐกิจฐานราก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Earth Jump 2026ภายใต้หัวข้อปลายทางเศรษฐกิจไทยไปทางไหนต่อว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องโดย GDP ไตรมาส4ปีที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ 2.5 และไตรมาสแรกปีนี้เติบโตร้อยละ 2.8 จากแรงสนับสนุนของการลงทุนและการส่งออกขณะที่มูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า11ล้านล้านบาทเติบโตร้อยละ 12.9 และมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเกือบ1ล้าน9แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างทั้งการพึ่งพาตลาดส่งออกหลักการกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่และการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศในภาคการผลิตในระดับสูงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจขนาดใหญ่และได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้ายกระดับศักยภาพ SME ผ่านการสนับสนุนด้านแหล่งทุนเทคโนโลยีและการขยายตลาดรวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและการเติบโตทางธุรกิจพร้อมย้ำว่าความเชื่อมั่นหรือ Trust Currency และการดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางการค้าโลกในปัจจุบันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาการควบคุมนำข้าวกุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างถึงเหตุผลด้านมาตรฐานความปลอดภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมจัดกิจกรรม13มาตรการทั้งในและต่างประเทศเช่นการหาตลาดทดแทนในประเทศสำคัญได้แก่จีนสหรัฐและญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศและการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาด
7: มุ่งหวังจะช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทางก็คือเรื่องการเจรจาให้เร็วที่สุดฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งต่างประเทศและในประเทศให้เข้มข้นเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบ
6: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียทันทีหลังได้รับรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับนโยบายและผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยยืนยันความพร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองในสัปดาห์หน้ากรมการค้าภายในยืนยันปริมาณสุกรเพียงพอรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศพร้อมเดินหน้าดูแลสมดุลตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์สุกรและเนื้อหมูในประเทศว่าขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติและมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการการบริโภคของประชาชนแม้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดและต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่พบสัญญาณการขาดแคลนสินค้าโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าปริมาณสุกรออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 62,300 ตัวต่อวันสูงกว่าความต้องการบริโภคเฉลี่ย 56,000 ตัวต่อวันสะท้อนว่ามีผลผลิตเพียงพอรองรับการบริโภคทั่วประเทศขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่62ถึง68บาทต่อกิโลกรัมซึ่งใกล้เคียงต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ 68.57 บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาเนื้อหมูแดงจำหน่ายปลีกเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ128บาทต่อกิโลกรัมและยังอยู่ในระดับที่สามารถกำกับดูแลได้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังใช้กลไกการจัดงานธงฟ้าและกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในบางพื้นที่เพื่อช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรักษาสมดุลของตลาดพร้อมกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเกินสมควรบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณตลาดห้วยขวางคึกคักช่วยกระตุ้นยอดขายและช่วยประชาชนลดค่าครองชีพได้จริง
8: บรรยากาศณตลาดห้วยขวางเขตดินแดงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่11ของการเปิดให้ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยในโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าส่วนใหญ่เปิดเผยว่าโครงการช่วยให้บรรยากาศบริเวณตลาดกลับมาคึกคักจริงยอดขายเพิ่มขึ้นประชาชนซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นเจ้าของร้านอาหารปักใต้ป้าวันดีเปิดเผยว่าบรรยากาศในตลาดกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องเพิ่มปริมาณวัตถุดิบรายวันประชาชนมีความพร้อมในการใช้งานแอปพลิเคชันมากขึ้นรวมถึงร้านค้าขนาดเล็กเช่นแผงขายสลัดหรือแม้แต่ร้านขายดอกไม้ในตลาดก็หันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่หลากหลายยิ่งขึ้นคาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดยิ่งขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนนี
9: ้ในตลาดนี่คึกคักมากจากที่เงียบๆวันที่1ดูเหมือนเงียบนะแต่ไม่ใช่หลังที่หวยออกมาแล้วหลังจากนั้นก็คึกคักที่คักตลอดแต่เงินมันคนมันใช้ได้แค่200ก็จริงมันหมุนเวียนใช่มั้ยคะเป็นการบังคับนี่ถ้าไม่ได้บังคับนะวันแรกหมดแล้วก็ซื้อของไปเข้าสารไปตุนอะไรเยอะแยะหมดเลยนี่คือการทำให้มันเป็นสิทธิ์คือมันดีนะใครที่โครงการนี้ที่ว่าดีมากเนี่ยเดี๋ยววันที่15พี่ว่าน่าจะยอดดีขึ้นกว่าเก่าเพราะว่ามีแก๊ปใช้คนละครึ่งได้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้แต่เริ่มใช้วันที่15ที่ขายแค่ตรงนี้ก็เยอะ
8: ด้านนางชลิตารอดมณีประชาชนในพื้นที่ห้วยฝางเปิดเผยว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยประหยัดเงินได้อย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่นำวงเงินไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นกับข้าวผลไม้ผงซักฟอกสบู่ยาสระผมและน้ำมันพืชนอกจากนี้ยังมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดยเลือกที่จะทยอยใช้วงเงินในแต่ละวันแทนการใช้หมดในครั้งเดียวเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพตลอดทั้งเดือน
9: ก็ประหยัดไม่ต้องฟักตังค์มีแฟบมีสบู่มียาสระผมอย่างป้าที่สับปะรดสองถุงก็60บาทก็จ่ายหน่อยเดียวเองถือเป็นเกณฑ์ใช่ไหมทยอยจ่ายเดี๋ยวมันหมดไม่ถึงเดือนก็ดีสำหรับคนที่มีเงินน้อยนะแต่อยากให้มีต่อเลยแต่เพราะคนที่เขาไม่ค่อยจะมีเขาประหยัดได้ชอบตอนนี้ปัจจุบันน่าจะตรงจุดนะ
8: ล่าสุดทางกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 23,799 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายกว่า 13,822 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 9,977 ล้านบาทโดยมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 24,174,236 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 1,399,955 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,031,047 ร้านค้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับกว่า25องค์กรและเครือข่ายระดับโลกรวมถึง15หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งความร่วมมือระดับนานาชาติไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการประสานส่งตัวผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศอย่างปลอดภัยสะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประชาคมโลกทั้งนี้ไทยเตรียมยื่นสัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ภายในเดือนธันวาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงจัดซื้อโครงการ THAI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการ
2: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ THAI Passport จากเวที THAI Passport Forum ระดมรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแม้โครงการดังกล่าวจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติได้ยึดถือตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมนอกจากนี้ปลัดกระทรวงดีอีปฏิเสธกระแสข่าวลือกรณีการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกรับเอกสารแผ่นงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยชี้แจงว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดซึ่งในงวดที่1ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1นั่นหมายความว่าระบบในเบื้องต้นจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงการส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวเท่านี้กระทรวงดีอีจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายเพื่อกำกับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายใช้งานจริงเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีสามารถบ่งชี้ความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลตรวจสอบจากการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมว่าผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองและมี3จุดพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินแต่ยังไม่มีผลวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำซึ่งการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่กรมควบคุมมลพิษได้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์3วิธีพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายตลอดลำคลองแสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมแล้วยังพบค่า BOD และค่า COD สูงตลอดลำคลองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมส่วนค่าโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินจากการเก็บตัวอย่างครั้งล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์พร้อมแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุรีนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่อต้นตอของแหล่งกำเนิดมลพิษและการจัดการตะกอนกรณีที่มีการขุดลอกไปกำจัดต่อไปกรมควบคุมมลพิษได้ให้นายชันวิทย์กัญญาผู้อำนวยการกองกฎหมายนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีแล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์มลพิษทางน้ำข้ามแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมคุมเข้มการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่กปภ.ได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้า

0: ระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภ.เขต7และกปภ.เขต9ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนทั้งนี้กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณในปี2569กว่า9ล้านบาทเพื่อดำเนินมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปารอดตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปารวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปาที่ผลิตและจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาของกปภ.สาขาเชียงรายเพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำกกไปใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำลาวบริเวณฝ่ายแม่ลาวพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำขนาดใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำดิบปรับการผลิตน้ำประปาระยะยาวเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับการบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องปลัดกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปเนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570เร่งดำเนินนโยบายที่1คือเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ครูสามารถทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปโดยให้สถานศึกษาดำเนินการตามภารกิจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้สอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพที่ดีของนักเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการใช้บริการเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุกของสยามอเมซิ่งพาร์คพร้อมกำชับสวนสนุกทุกแห่งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและต้องรับผิดชอบผู้บริโภคหากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่น
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะส่งพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการใช้บริการเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุกณสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามโดยได้ทดสอบเครื่องเล่นและได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเครื่องเล่นต่างๆว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นสวนสนุกสยามอเมซิ่งถือว่ามีระบบที่ดีมีใบอนุญาตและมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน
3: ดูในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยเขาจะต้องมีป้ายบอกทุกอย่างเลยว่าเครื่องเล่นนี้ต้องสูงเท่านี้อายุเท่านี้คนป่วยคนเป็นโรคหัวใจคนอะไรเล่นไม่ได้เครื่องเล่นดูเครื่องเล่นจะต้องมีเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการในเรื่องใช้บริการนะคะ
2: นางสาวสุภมาศกล่าวว่าการมาตรวจสวนสนุกในครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักโดยเครื่องเล่นทุกประเภทต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนและคำแนะนำสำหรับผู้เล่นเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เล่นก่อนตัดสินใจเล่นเครื่องเล่นและเครื่องเล่นทุกชนิดต้องมีมาตรฐานระดับโลกรวมถึงต้องมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยสม่ำเสมอเช่นการกำหนดวงรอบในการตรวจสอบเครื่องเล่นขณะที่สวนน้ำต้องมีระบบบำบัดที่ดีปลอดภัยได้มาตรฐานนอกจากนี้ในสัญญาต่างๆหรือรายละเอียดที่ระบุในบัตรเข้าสวนสนุกต้องมีความเป็นธรรมเช่นต้องระบุว่าหากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบทุกกรณีนอกจากนี้ต้องนำข้อมูลนำเสนอเครื่องเล่นตามข้อเท็จจริงห้ามโฆษณาชวนเชื่อหรือนำข้อมูลมาเสนออย่างเกินจริงและหากมีการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าทั้งนี้สวนสนุกทุกแห่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้บริโภคผมธิดาอภิยานนท์รายงานค่ะ
0: วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีระเบิดแยกราชประสงค์ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือบิลลาดโมฮัมเหม็ดกับพวกรวม17รายในคดีระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกว่า100รายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศคดีดังกล่าวใช้เวลาต่อสู้คดียาวนานกว่า11ปีโดยศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมีการสืบพยานโจทก์กว่า400ปากพยานจำเลยกว่า45ปากพร้อมพยานเอกสารในสำนวนมากกว่า 10,000 หน้าและพยานวัตถุอีกจำนวนมากซึ่งขณะนี้องค์คณะผู้พิพากษาอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาโดยจะมีการรายงานผลคำตัดสินอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมต่อไปจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน3อำเภอพื้นที่ชายแดนไทยเสริมความพร้อมดูแลความมั่นคงชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้บังคับการกองบังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.จาก3อำเภอชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่อำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำขุ่นและอำเภอนาจรวยจำนวน53หมู่บ้านเข้าร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้ประกอบด้วยแผงกั้นกลวยจราจรเสื้อสะท้อนแสงกระบองไฟและไฟฉายรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งสิ้นกว่า 2,100 ชิ้นการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับชรบ.ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของกรมการปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงการเฝ้าระวังภัยคุกคามและการดำเนินงานตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอย่างเป็นระบบเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีผู้ว่าสัญจรรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่พบปะประชาชนตามโครงการผู้ว่าสัญจรณโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก1วัดท้องอ่าวอำเภอดอนสักพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โดยมีการนำเสนอปัญหาและความต้องการสำคัญของอำเภอดอนสักทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการบริหารจัดการแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนโอกาสนี้ผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประเด็นปัญหาไปพิจารณาและเร่งดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนต่อไปราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
6: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
7: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการที่ทำการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มจะใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
6: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัว
8: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจโจมตีอิหร่านรอกล่าสุดแล้วซึ่งมุ่งเป้าไปยังขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังทางทหารระบบสื่อสารและฐานการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านโดยกองกำลังนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพเรือของสหรัฐโจมตีด้วยความแม่นยำสูงต่อเป้าหมายในอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและเรือพณิชย์นานาชาติที่แล่นผ่านน่านน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาสนทนาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่อิหร่านซึ่งขอให้เขายุติการทิ้งระเบิดโจมตีของสหรัฐต่อเป้าหมายในอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ต่อการเป็นฝ่ายประวิงเวลาในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและการที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์โมซ
0: สื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนโดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีเสาอากาศสื่อสารและเรดาร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของกองเรือที่5ของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดเผยว่ากองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพและเป้าหมายสำคัญในคูเวตและบาเรนรวม18จุดซึ่งรวมถึงที่ตั้งของกำลังพลกองทัพสหรัฐในฐานทัพอากาศอามัดอัลจาเบอร์และฐานทัพอากาศอิซาด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านขอให้เขายุติการทิ้งระเบิดโจมตีของสหรัฐต่อเป้าหมายในอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าคำกล่าวเท็จดังกล่าวของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับอิหร่าน
10: นายเอ็มมานูเอลดูแบร์ผู้ว่าราชการจังหวัดโอสบัวของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบในที่สาธารณะก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้สำนักงานปกครองส่วนภูมิภาคโอสวัวระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกองกำลังพิทักษ์พรมแดนเกือบ 16,000 นายจะถูกส่งไปประจำการในเมืองเอวิยองเลแบงในการดูแลความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอด G7 เมื่อปี2546ที่เมืองตากอากาศในฝรั่งเศสเกิดเหตุจลาจลและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างลุกลามไปยังนครเจนีวาและเมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ต่างมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นซ้ำอีก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลฉบับใหม่โดยจะห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube รวมถึงยกระดับความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แชทบอทซึ่งหากบริษัทเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกปรับเป็นเงินจำนวนร้อยละ3ของรายได้ทั่วโลกหรือสูงสุดไม่เกิน10ล้านดอลลาร์แคนาดา นายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของแคนาดากล่าวว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ AI แชทบอทถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจแต่ไม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กและเป็นสาเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตด้านอื่นซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการพูดคุยแบบตัวต่อตัวรวมถึงการเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตกชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-11 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัชนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชกกันตบเอาชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย21-11 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียขณะที่ชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรารัตน์สกุลคู่มืออันดับ46ของโลกตบเอาชนะโรชันรัตกูมากับสตีเวนสตอร์วูดจากออสเตรเลียและอังกฤษ2-0เกม21-11 21-13ในรอบ2คู่หนุ่มไทยจะต้องเจอศึกหนักกับคังมินฮุกกับคีดองชูคู่มือวางอันดับ7ของรายการจากเกาหลีใต้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าถิ่นชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู2-0เซต6-1และ6-0คู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 พบกับกัมพูชา U19โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีกล่าวว่ากัมพูชามีโค้ชชาวญี่ปุ่นมาคุมทีมและวางโครงสร้างระบบทีมเชื่อว่าทุกทีมที่เข้ารอบมาเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งและจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้เป้าหมายใหม่คือการเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศนั่นพิชยะคงศรีกัปตันทีมนักเตะ U19 ไทยกล่าวว่าตอนนี้ทุกคนในทีมมีความพร้อมมากขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยเพื่อให้ผลงานไปตามเป้าหมายคือเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้สำหรับทีมชาติไทย U19 จะลงสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาที่สุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 นที่เอสตาดิโออาเตกาเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นเลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลก
12: ในวันที่13มิถุนายนเนี้ยเราจะมีการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตนะครับที่โรงแรม Four Seasons ก็ในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาระดับท็อปๆของอาเซียนนะครับมาแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็ได้แมกเนตคาร์สันซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับก็จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยรวมกระทั่งคุณฟาเบียโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือสองของโลกนะครับก็เข้ามาแข่งขันรายการนี้ด้วยเรียนเชิญนะครับผู้สนใจนะครับเข้ามาชมการแข่งขันได้ตั้งแต่เช้ามาลงทะเบียนได้ที่โรงแรม Four Seasons ท่านรัฐมนตรีก็จะให้เกียรติมาเป็นผู้ปิดงานนะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยก็คือว่าก็จะดูว่าพัฒนาส่งเสริมเยาวชนส่งเสริมผู้สนใจเกมกีฬาที่วางแผนอย่างเงี้ยจะทำยังไงบ้างก็คงจะดูกันในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นการจุดประกายเป็นมายสโตนนะครับในครั้งแรกนะครับก็มาดูว่าเราจะทำยังไงให้มันกีฬาชนิดนี้เราไปทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียนและก็ในระดับโลก
11: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากที่สมาคมได้ส่งคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำภูมิเซ่ไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมองโกเลียโดยทีมภูมิเซ่ไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนทีมต่อสู้ได้มา1เหรียญทองแดงจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นรวม6คนแบ่งเป็นประเภทภูมิเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนคือรุ่น49กิโลกรัมหญิงรุ่น58กิโลกรัมชายรุ่น68กิโลกรัมชายรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีเมื่อสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการออกมาแล้วผลปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นคือรุ่น80กิโลกรัมชายรุ่น57กิโลกรัมหญิงรุ่น67กิโลกรัมหญิงและรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงเท่ากับว่าไทยจะได้ส่งทีมต่อสู้ครบทั้ง8รุ่นเมื่อรวมกับทีมภูมิเซ่ก็จะเป็นทั้งหมด10รุ่นซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล3-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี้
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเป็นดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
10: ต่อไปเป็นข่าวบริการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระยะวงศาคตานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอัยยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.หรือต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวันสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bb.go.th หัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือที่เว็บไซต์ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโปรดอย่าชะล่าใจร้อนในหรือแผลในปากเป็นแล้วต้องรักษาท่านผู้ฟังคะแน่นอนว่าหลายคนรู้จักอาการร้อนในหรือแผลในปากที่แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทำให้เจ็บปวดได้ไม่น้อยเลยยิ่งในแต่ละครั้งที่ต้องรับประทานอาหารจึงมีวิธีดูแลป้องกันอาการนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมมาฝากค่ะแผลร้อนในคือแผลเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในช่องปากเช่นริมฝีปากด้านในกระพุ้งแก้มลิ้นหรือเหงือกแผลมักมีลักษณะเป็นวงกลมสีขาวหรือเหลืองมีขอบแดงและเจ็บเมื่อสัมผัสหรือเคี้ยวอาหารขนาดแผลอาจเล็กเพียง1มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า1เซนติเมตรโดยทั่วไปจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ส่วนสาเหตุของแผลร้อนในแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มักมีปัจจัยกระตุ้นหลายประการเช่นกรรมพันธุ์การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามิน B12 กรดโฟลิกความเครียดพักผ่อนไม่พอการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะในผู้หญิงช่วงมีประจำเดือนรวมถึงการแพ้อาหารบางชนิดการใส่เหล็กจัดฟันหรืออุปกรณ์ในปากและโรคเรื้อรังเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องอาการของแผลร้อนในที่มักปรากฏให้เห็นคือแผลบวมแดงเจ็บเมื่อสัมผัสโดนอาจมีไข้หรือมีต่อมน้ำเหลืองบวมร่วมด้วยแผลร้อนในส่วนใหญ่มักหายได้เองแต่หากแผลมีขนาดใหญ่เกิดบ่อยหรือไม่หายขาด
14: อาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งช่องปากโดยเฉพาะหากมีลักษณะของแผลจำนวนมากและเกิดซ้ำแผลขยายลุกลามหรือมีลักษณะแปลกไปจากเดิมและแผลยังอยู่แม้ผ่านไปเกิน2สัปดาห์สำหรับวิธีดูแลและรักษาแผลร้อนในแนะนำให้รักษาความสะอาดในช่องปากเป็นประจำใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและน้ำยาบ้วนปากอ่อนๆหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวจัดหรือของทอดใช้ยาทาบรรเทาอาการเช่นยาคอร์ติโคสเตียรอยกรณีรุนแรงแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะหรือยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางกรณีอาจรักษาด้วยการจี้แผลด้วยเคมีหรือไฟฟ้าพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดท่านผู้ฟังคะนอกจากวิธีรักษาแล้วยังมีวิธีป้องกันแผลร้อนในไม่ให้กลับมาเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดของทอดของมันกินผักผลไม้ให้เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มที่มีวิตามิน B และ C ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอและหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเคร่งครัดและอย่าชะล่าใจเมื่อเป็นแผลแล้วหากแผลไม่หายภายใน2สัปดาห์หรือมีแผลหลายจุดพร้อมกันควรพบแพทย์ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโปรดอย่าชะล่าใจร้อนในหรือแผลในปากเป็นแล้วต้องรักษาเรียบเรียงโดยณฤนาถแข่งขันนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองคว้ามาตรฐานท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาตอกย้ำความเป็นเลิศแหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศหลังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยเพื่อการนันทนาการระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมทั้งมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมด้านการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างรอบศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ด้านพลังงานที่มีจุดเด่นสำคัญคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบวินไฮโดรเจนไฮบริดมาใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานที่ทันสมัยช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ผ่านมากฟผ.ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรางวัลด้านแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับผู้เข้าชมการได้การรับรองมาตรฐานในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกฟผ.ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกฟผ.สู่สาธารณชนทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจได้รับทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและความสบายใจในการใช้บริการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศในระยะยาว
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมเพลงที่เจ้าไปนะเพลงประจำรายการแล้วกันแฮมเพลงหนึ่งปกติเขาจะเปิดอันมองละปูนเนาะเป็นหนึ่งเพลงแล้วกับเพลงนี้ก็คือตำนานยองในเวอร์ชันของตูดารณีนะครับผมวันนี้เขาก็มาอยู่ด้วยกันนะครับกับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ก็เริ่มมืดฝุ่นมาแล้วนะครับผมแต่จะได้ก็เรามาระวังกันตัวเนอะเพราะว่าพยากรณ์อากาศมันบอกว่า70%ของพื้นที่ตัวนะแล้วก็วันนี้เนาะส่วนใหญ่แล้ววันนี้ฝนก็จะตกเนาะเนื่องจากเป็นวันที่11มิถุนาเอ๊ะคนถามว่าเป็นวันอะหยังฮะไอ้นะเป็นวันเกิดอันครูบาเจ้าศรีวิชัยนะวันนี้นะครับผมครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบันเฮาเป็นเจ้าละปูนโดยกำเนิดเลยนะครับอาศัยอยู่ตีบันปางปุ่นเนาะที่อำเภอลี่นะครับผมจังหวัดละปูนนะคุณลี่ก็จะมีความแบบว่าศรัทธาแล้วก็ใกล้ชิดเนาะกับครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผม11มิถุนายน2421นะครับซึ่งนับถึงปีถึงปีนี้เนาะได้147ปีละนะแห่งชาตการของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งทองเจ้าละปูนบันเฮารวมไปถึงเจ้าล้านนาเนาะที่ถึงความเคารพนับถือความเลื่อมใสความศรัทธาต่างๆนะครับเจ้าวันนี้เลยเพิ่นก็มีพิธีตั้งแต่9โมงกึ่งลติวัดจ้ำเตวีนะครับผมก็คือเพิ่นแห่เนาะที่จริงเพิ่นแห่รูปปั้นรูปเหมือนครูบาเนี่ยนะครับผมมาจากอันพระบาทหอยตุ่มพุละตั้งแต่ลี่เนาะลี่ไปตีบันโฮงมาเวงน้องหล่องเนาะเขามาป่าซางแล้วก็มากุลมักนะแล้วก็

0: เออสวทรละปูนกับลังไลฟ์สดเนิ่มมาพอกันได้นะครับผมรวมไปถึงนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะมีหลายอย่างเนาะสักทุ่มหนึ่งก็จะมีกิจกรรมประกาศยกย่องนาน้อมนำนะครับครูบาเจ้าศิวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกแล้วก็พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับอุทิศถวายแด่ครูบาเจ้าศิวิชัยตีลานพระธาตุหริพุนชัยนะครับผมวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจะได้แล้วก็เชิญชวนนะครับผมหากท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนาะแรงนี้มีที่ไหนไปมินัตเตอร์ก็ไปโฮมบุญกันได้บุญใหญ่นะครับผมครั้งนี้เนาะหรือใครนะครับผมมีธุระปะปรามนะก็สามารถติดตามได้เหมือนที่บอกไว้ Facebook Live ของเฮาก็คือสวทลำพูน FM 95นะครับผมติดตามกันได้เหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ใครนะจะไปรวมบุญใหญ่กันอยากจะเตรียมสักหน่อยเนาะในก็บอกว่า 70% แล้ว 70% ครั้งนี้ฝนตกหนักแน่นอนลุมมาแน่นอนเอาจองนะปกจองกันไปหน่อยรวมไปถึงการปกอันอย่างว่าผ่ากันฝุ่นเนอะจะได้ไปลืมกันนะครับผมมาเฮาใครจะโทรมาขอเพลงขอกันได้เนอะตอนนี้สายวางละ053-525-566นะครับผมสามารถขอเพลงกันได้ในชั่วโมงนี้นะครับผมนี่เฮาเปิดปุ๊บมาเลยนะครับผมมาฮับสายแรกดีกว่าก่อนที่เฮาจะไปฟังเพลงกันเนอะสวัสดีครับ
1: ครับอดีเจ้าดีเจ
0: ครับผม
1: เปิดฝนเนาะ
0: โอ้เนี่ยแสงสว่างหายไปลำเดียวนี่นะ
1: ฟ้ามันตกมาแต่มันเย็นนี่เนาะ
0: โอ้แต่เอากระฝุ้นเอาลุมนะกะ
1: พี่เจ้าข้าวตาวข้าวอย่างเจ้า
0: วันนี้กินผัดกะเพราหมูไข่ดาวครับ
1: กินเนาะกินจะกินอาหารตามสั่งทั้งวันเนาะ
0: นั่นนะกะมีขยะกินหน่อยแน
1: ่วันนี้จะเอาหัวใจหอมปอยเนอะ
0: ได้กะครับผม
1: บอกทุกเสียงทุกสาย
0: ครับ
1: พิเศษข้างหน้าไหมนะเจ้า
0: ครับผม
1: เจ้า
0: ครับเดี๋ยวจัดให้
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: เจ้า
0: สวัสดีครับหนึ่งสายนะท่านผู้ฟังประจำของเฮานอนโทรมาหัวใจหอมปอยในวันนี้นะครับผมจะได้แล้วเดียวเฮาจัดเฮือละกันนะครับในสองเพลงเนาะแต่เพลงแรกขอปิ้นทั้งห้องทรงจัดเฮือก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาฟังหัวใจหอมปอยต่อจากนี้นะครับเสียงครวญจากสมศรีก่อนเนอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: สอบบทเพลงนะครับผมจบไปแล้วนะหัวใจห้องปอยเนาะหัวใจห้องปอยจากอันคันที่โฮมนะครับพิ้นจะได้กันพองเนื้อตังหันนะฝนตกกันก่อนนะเดี๋ยวมืดทึกมืดตื้อนะครับผมน่าจะมืดกันโทรไปเนาะจะได้แล้วก็พอฝ้าพอฝนพอหลังคาเนาะงั้นน่ะพอหลังคาพอฝ้าต่างๆนะครับว่ามันมีหอยมันมีฮูก่อนแน่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังซ้อมยังแปลงตันอยู่เนาะเพราะลุมมันมาบึ้งบึ้งนี่มันโอ้เอาตึงตันกันเนาะสำคุณนะคุณเฒ่าอยู่บ้านคนเดียวบอกว่าโอ้โก้ขนาดเลยอีนะลุมมันมาตึงตึงตึงนี่น่าจะได้แล้วก็ถ้าใครมีคุณเฒ่าอยู่ที่บ้านเนาะอันโทรไปสอบถามกันให้หน่อยสำคุณสำเตือนเฮาไปเยการอยู่ไกลนะอย่างน้องอันเนี่ยตะวะก็ถามว่าบ้านเป็นยังไงบ้างไลน์ไปถามเนาะถามตอบนี่แสดงว่าอันฝนตกอยู่แน่นอนนะอันนั้นฝ่าฝนมาปะตึมยิบโทรศัพท์กันเนาะจะได้แล้วก็ดูแลกันต้อยนะครับผมเพลงที่จบไปหัวใจฮอมปอยนะในเวอร์ชั่นของแบมไพลินเนาะเป็นเวอร์ชั่นโคเวอร์นะครับผมแฮมเพลงนึงที่จบไปก็อันเป็นเพลงแก่เนาะสมศรีนะครับผมอันเสียงควรจากสมศรีของอันปีไฮอภาพรนะครับผมแฮมหนึ่งสายก่อนละกันก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารกันเนอสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ได้ยินครับ
1: ได้ยินชัดเจนครับผม
2: ครับ
1: ครับผมเอาเพลงอย่างดีครับ
2: ขยี้ใจครับ
1: เพลงอย่างนะครับ
2: ขยี้ใจครับ
1: ขยี้ใจกับมันจะสวยขยี้ใจกะครับผมครับ
2: ชาชาชาหางดง
1: ครับ
2: ชาชาหวาน
1: ครับ
2: ชาตอง
1: ครับ
2: เยนาน้ำดิบ
1: ครับ
2: แล้วก็ชาวันปันยางจริงๆครับ
1: ครับ
2: ลืมมาได้พอดีเจครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: เพลงขยี้ใจอีกะมันใจสวยขยี้ใจกะ
2: ครับขยี้ใจ
1: อีได้ครับโปรดิวเซอร์เฮอร์เนอร
2: ์ครับ
1: ครับขอบคุณครับนะหนึ่งเพลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลข่าวสารกันสักน้อยหนึ่งนะพอดีวันนี้ได้อ่านไลฟ์ครอบครัวนะครอบครัวเขาใหญ่เหลือเกินนะครอบครัวเขาอยู่ตีอันกองงามนะกองงามป่าซางเปิดไลน์มาบอกกันว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคุณกินลาบดิบแน่ลาบหมูดิบนะครับผมแล้วน่าจะมีอาการในเรื่องของเจอไข่หูดับนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเปิดบอกว่าเจอมันแห้งเจอมันแห้งก็เลยทำให้เปิดหักซาได้ตันนะครับได้ลุกลามไปเนาะวันนี้เลยเอานี้มาอู่กันสักหน่อยวันนั้นเขาเอามาอู่กันแล้วรอบนึงนะแต่อยากจะอู่เลยๆนะเพราะว่ายังมีคุณกินอยู่นะวันนั้นมันมีข่าวออกมาเนาะว่ามีคุณที่ไปกินชาบูหมูกระทะไอ้นะเปิ้นบอกว่าเปิ้นกินซุกจนหมูจะซุกจะได้แล้วเนอะเปิ้นปิ้งเปิ้นตุ่มจนมันซุกหมดละแต่เปิ้นยังปิดไข่หูดับพออีหยังปิ้นว่าเปิ้นใจตะเกียบอันเดียวกันนั่นแหละยิบจากอันของดิบๆนั่นน่ะหมูดิบไปจุ่มหมูซุกแล้วพอมันซุกก็เอาอันตะเกียบอันเดียวนั่นน่ะกราบใส่ปากเลยน่านั่นแหละครับผมเจอมันอยู่ตรงแหดเพราะว่าเชื้อข้ามอีนะบางเตอมันก็แบบว่ายังติดอยู่ตามตะกงตะเกียบซอกตะเกียบมันห่อนแบบปอหรือมันจุ่มไปมาถึงเนาะจะได้แล้วก็ระวังกันตัวนะครับผมกินหมูสุกๆดิบๆช่วงนี้อันตรายมากๆเลยไข่ตีมักลาบมักลูย่างก่อนเนอะช่วงนี้นะย่างไปสักพักหนึ่งนะช่วงนี้หน้าฝุ่นเนาะมันจะได้แล้วก็มีเจอแขนเจอโรคหนักนะครับผมอยากจะให้ระวังกันโรคไข้หูดับนะเปิ้นภาวะติดเจอแบคทีเรียเนาะแบคทีเรียตัวนี้เปิ้นว่าอันจื้อสเตปโตคอคคัสซูอีสอีนะโรคโดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ก่อนเลยหนาวสั่นนะครับผมปวดเมื่อยตามเนื้อตามร่างกายเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็ติดเจอในกระแสเลือดนะครับผมเยื่อหุ้มผู้ป่วยจะมีอาการแบบเจ็บโหรุนแรงบักเตอร์ไข่ห้าไข่ตุ่นอีนะเจ็บคอแข็งนะเกิดภาวะแทรกซ้อนหูดับถาวรปิ่นไปได้เลยแต่ที่สำคัญเลยมันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับผมเจอแบคทีเรียเนี่ยอยู่ในทางเดินหายใจของหมูนะครับผมแล้วก็ในเลือดของหมูที่กำลังป่วยอยู่เจอเนี่ยจะติดต่อไปยังคุณนะครับใดจากการกินนะครับก็คือบริโภคนั่นแหละจิ้นหมูเลือดหมูหรือหมูที่มันปุ่มซุกนะครับหรือซุกดิบก็ได้เนอะสมคุณบอกว่าก็เอาไปอัน โซ่น้ำมันละลอยนะโซ่มันพอมาอย่างก็อันเฮาจะห้องว่าซาส้มนี่เนาะซาส้มก็คือเอาสาหมูสาจีนเนี่ยแหละดิบๆหน่อยนะเอาไปลุงกระทะมักซุ่มซ่ำซุ่มซ่ำหอมปุ๊บขึ้นมาจีนมันยังแดงอยู่แต่มันก็สุกพองสุกหลายอันนั้นก็ไหลเต็มเนิ่มอยู่นี่นะจากการสัมผัสก็เจ๊ไดเนอร์สมคุณปิปปกาหมูสมคุณกำลังเยะกินแล้วก็อันมือปิ้นแผลไปแตะหมูที่มันมีเจออยู่อันนี้ก็ทำเหือปิ้นอันติดเจอได้เหมือนกันนะครับผมผ่านผิวหนังที่มันมีรอยแตกรอยแผลเนาะเหลือยุบเยื่อบุตาอีนะกลุ่มนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับผมที่จะได้หับเจอเนาะการเกิดการติดเจอเนี่ยสิ่งที่มันรุนแรงก็คือภาวะเซ็กซ์ซ้อนกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังนะครับว่าจะเป็นคนที่เป็นเบาหวานเนอะคนที่เป็นไตเรื้อรังกลุ่มบุคคลเหล่านี้แหละครับผมจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำนั้นแล้วโรคเนี่ยถึงเจอนี่นะต้องบอกอีตะกี้โทรอันถามที่บ้านไปบอกว่ากินด้วยกัน3คนนะคนหนึ่งอ่ะมีอาการแถม2คนเป็นหยังพอเป็นเด็กหนุ่มอยู่ดังนั้นแล้วเจอนี้มันก็จะมีผลกับคนที่ภูมิต้านทานต่ำตัวดังนั้นแล้วใครจะกินหมูประเดี๋ยวนี้ต้องระวังเนอะโรคไข้หูดับนะจัดเป็นโรคติดเจอที่สามารถป้องกันได้ไม่ยากนะครับผมพื้นฐานก็คือดูแลจัดการในเรื่องของร่างกายตัวเก่าก่อนให้มันแข็งแรงจะได้น้องแอนนะวันออกกำลังกายเนอะพักผ่อนเพียงพอหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการกินหมูสุกดิบๆหรือกินหมูดิบนะครับหากเลี่ยงการสัมผัสหมูใดก็จะเป็นการดีแต่สมตัวปิปกาเนาะก็ใส่ถุงมือกันเห็นนะครับผมใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูทเวลาอันอยู่ในการทําแบบว่าอันหั่นหมูหรืออย่างต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นงานวิจัยเลยมันออกมาบอกว่าคุณติปินอาการเหล่านี้ปินเคออ่านเป็นห้องอย่างก็เป็นคนที่น่าสงสัยเนาะถ้าหากมีอาการไข้สูงเจ็บหัวคอแข็งมีประวัติสัมผัสหมูมานะครับผมหรือบริโภคหมูสุกๆดิบๆมาก่อนนะครับในช่วงไม่เกิน14วันนะหูมันมึนเหมือนกันเนาะแสดงว่าระยะในการฟักตัวมันค่อนข้างนานนะครับ14วันโดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดแล้วก็นำเยื่อบุไขสันหลังนะครับเพื่อหาเจอสเต็ปตัวคอคัสซูอิสนี่แหละการรักษาจะเป็นการดูแลรักษาแบบครบด้านนะครับทั้งการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงก็คือการใช้ยาฆ่าเจอแล้วก็ต่อโรคนี่เนาะทางสินลดดำปุ่นก่อนนะการรักษาอาการโดยการดูแลลดอาการปวดลดอาการไข้ลดในเรื่องของการเจ็บหัววิ่งเวียนศีรษะอันนี้ประกอบจะประคับประคองไปเนาะในเรื่องของการดูแลนะครับแต่ภาวะเซ็กซ์ซ้อนเหมือนที่น้องอั้นบอกว่ามันนักกว่าเนาะภาวะเซ็กซ์ซ้อนที่มันเกิดขึ้นก็คือหูดับภาวะหูดับจะเกิดขึ้นตามมาทีหลังนะหลังเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบโดยการอักเสบจะล้ามจากน้ำนะครับผมเยื่อหุ้มสมองเนาะมายังหูจ้านในนะมาอยู่ไกลๆกันนั่นแหละทำให้เกิดภาวะหูจ้านในอักเสบขึ้นมาซึ่งในส่วนของกระดูกก้นหอยของหูจ้านในนะมีอวัยวะที่สำคัญที่ใจรับเสียงอยู่นะครับทำให้เกิดการหูดับขึ้นมาได้นะครับโดยมักจะเป็นกับหูจ้านที่2นะข้างในนะหากเกิดขึ้นนะครับผู้ป่วยจะไม่สามารถได้ยินอีกนะครับจัดเป็นภาวะรีบด่วนที่ผู้ป่วยควรที่จะได้รับการผ่าตัดนะครับประสาทหูเทียมหรือฟื้นฟูการได้ยินซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาสื่อสารในสังคมของเฮาได้แฮมเตอร์หนึ่งเนาะที่จริงมีคุณไก่โต๊ะก็เคยเป็นเหมือนกันเนาะเฮาเคยอยู่เจียงไฮ้มาก่อน ไอ้คนนึงเพิ่นเคยกินอีหยังครับผมแล้วเพิ่นก็เหมือนหูดับชั่วคราวเนาะดีแล้วเหมือนเปิ้นรักษาหายเหมือนเปอร์เซ็นต์มันหน่อยขนาดเลยครับที่จะรักษาหายเนาะแต่เปิ้นก็หายมาได้เปิ้นก็เลยบอกโหว่าขนาดนะจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวเนาะอีปอยแม่ที่ฟังอยู่เนาะหากใครที่ฟังอยู่ฝากบอกต่อได้ก็ได้จะปิ้นบุญปิ้นกุศลขนาดเลยว่าจะไปกินหมูดิบเดี๋ยวนี้เนาะหรือสุกๆดิบๆก็ห้ามกินเนาะอันเอาไปแซวน้ํามันใส่หอมเจียวอิ่มเอาเตอร์เนาะเอามันสุกเลยนะครับผมคือมันแดงมีเลือดออกมาเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะหรือคุณแม่ครัวทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่เวลาตอนนี้แหมกินนะเยะจีนเยะหยังอีนะใส่ถุงมือเฮ็ดก็ดีเนาะเลิกถุงมือหือมันอันมีเลือดอะหยังเข้าไปเวลาเฮาปิ้นแพ้ปิ้นอะหยังอีนะมันอันตรายนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ตวยข่าวแรกอยากจะเอามาฝากกันเนื่องจากว่ามันสำคัญแต่ๆเลยฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมขอเป็นนางเอกในชีวิตจริงนะครับขอมาจากไอซีนสังกำแพงนะครับบอกว่ามอบเฮือยายแนนเนาะมอบเฮือป้าพรเนาะแล้วก็มอบเฮือสาวซิงหวานสันปะตองตวยนะครับตามด้วยเพลงนี้ละกันน่าจากไอฮงโงเนาะไอบาฮงโงไปขอไออย่างก็อ่านหัวใจที่ใช้แล้วอีบะสองเพลงละกันก่อนที่เขาจะปิกมาฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับ

เออเขาเปิดเพลงพีทไปนะนะเขาเป็นนางเอกในหัวใจเธอว่านะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเพลงหือละกันนะครับขอสุมาอภัยนะครับสำหรับไอ้บ่าวซินสักกระแป้งนะครับผมขอเปลี่ยนเพลงเลยละกันเนาะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนมุนมาเลยนะครับผม FM 95 MHz เนาะคืนนี้มีทั้งสาระความรู้นะครับผมแล้วก็มีเพลงเพราะๆแน่นอนเลยที่มาฝากกันนะครับผมเพลงที่จบไป2เพลงเนาะขอเป็นนางเอกนางในชีวิตจริงแต่กิ๊บไปเปิดพิษไปหน่อยนะไอ้สินนะขออภัยนะครับผมแถมเพลงนึงนะครับผมหัวใจที่ใช้แล้วนะจ๊ะไอ้บ่าวฮงโง่นะครับผมเปิดเหอเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมเล่ม2เพลงเนาะที่เฮาขอกันไว้นะครับผมว่าจะเป็นอันกุหลาบวิ่งพิงนะครับผมจากเมซิโนเนาะแล้วก็แถมเพลงนึงจากไอ้บ่าวอันสีบัวบานค่ะยี่ใจน่ะจะเป็นของรวงทองเนาะแถมสัก1สายก่อนที่เฮาจะไปฟังเพลงกันเนาะแถม2เพลงก่อนเดี๋ยวจําป้อเวลานะครับผมสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: ตั้นล่ะจ้าไอ้ห้องปล่อย
1: เออได้อยู่กับคอมาก่อนสุมาเตอันหลีอันวิทยุก่อนได้ก็มาสะท้อนนําเดี๋ยวนี้นะนี
2: ่ชัดบักเหมือนกัน
1: อ๋อฝนตกแล้วก็ครับผมอันนี้ที่ไหนก็
2: โอ้กินเนี่ยจําเสียงใดก
1: ็ฮะ
2: จําเสียงใดก็
1: มันก็จําผมจําได้หลายเดี๋ยวเฮามาใหม่อยู่รออันเดี๋ยวเฮาจะ
2: จําหน้าอย่าง
1: จังไหนนะครับผม
2: ยายนานำดื้ออ
1: ๋อเนี่ยตะกี้เป็นฝากเพลงกันครับผมโอ้ถ้าจะสายรุดไปเห็นแล้วทุกคนเฮ้ยนั่นนะตอนนี้สายรุดไปนะครับผมจะได้แล้วโทรมาใหม่ละกันเนอยายนานะครับผมจะได้แล้วอันตะกี้มันมีฝากเพลงเหอกันตอนตะกี้มียายนานำดิบกันตัวนะครับผมแต่อื่นได้แล้วแฮม2เพลงก่อนละกันเผื่อยายนาโทรมานะครับผมก็จะได้เพลงแฮม1เพลงนะครับผมนิราศเวียงพิงก่อนละกันเนาะก่อนที่เฮาจะมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สองบทเพลงนะครับผมในช่วงไทยแบบอินนอตนิราศเวียงพิงจากแมสซิโนนะครับผมเห็นเพลงหนึ่งก็ขยี้ใจนะอันวันนี้ไอ้บ่าวซิบบานอันขอเพลงอันเท่าหน่อยเนาะปกติมันจะขอเพลงโอ้แบบวัยรุ่นนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าสวยขยี้ใจก่อนหรือว่าเพลงขยี้ใจของร่วงทองแต่จัดขยี้ใจของร่วงทองไปเหือแล้วเนอะทำใจเดียวสวยขยี้ใจฮารอแหมวันหนึ่งนะครับผมไอ้บ่าวซิบบานไปบอกว่ามองไปตั้งหางดุ้งอีนออันสาวเซิงวานสปะตองนะครับผมแล้วก็ยายนาตัวตะกี้นาโทมานะสายมันตัดไปเห็นนะเผื่อจะโทรมาได้เนอะเดี๋ยวเราเปิดแฮมสักรอบนึงนะครับแล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายนะครับผมอันนี้แจ้งข่าวกันหน่อยเนาะวันที่เราโพสต์กันไว้ตีอันนาอันเฟซบุ๊กของสวทลปูนของเฮาว่ามีผู้หญิงคนนึงอีนะวายรถเข้ามาในสวทแล้วก็จุนโหดตั้งโหเฮาลุ่มไปเห็นเป็นฮู้ตัวโวนะครับเดี๋ยวนี้นะอันเดี๋ยวอันเปิ้นปะเลขแล้วเนอะเลขทะเบียนรถเฮาหันแล้วเนอะใครเป็นเจ้าของมาติดต่อเฮาได้นะครับผมมาอุจากันสักหน่อยว่าจะเย็ดจะได้ดีนะเดี๋ยวเขาก็ปิงก้มกึดว่าเขาจะเย็ดจะได้ดีอันอย่างก็สักสิบโมงของวันที่8เนาะอันจะออกไปกินข้าวเตงว่ะเผื่อตันขับรถออกมากันกับอันขี่รถเครื่องเข้ามาไอ้ยังน่ะโหเฮายังมานอนแอ่งแม่งอยู่หันเนาะหรือว่ามันอิดนะอิดมันคุ้นเฮาดันโหมันอาจจะอิดก็ได้เนาะนอนอยู่หันไปพอมีหูตัวโหปงอนะครับผมจะได้แล้วก็เข้ามาอู่กันหน่อยเน้อนะเปิ้นหันแล้วว่าปิ้นรถสีดำไอ้เนาะเลขทะเบียนก็กรุงเทพมหานครเนาะจะได้แล้วก็ถ้าฟังอยู่หรืออันจริงๆต้องขอบคุณท่านผู้ฟังตัวเดียวมีคนแชร์หนักเหมือนกันนะครับผมในการประกาศเนาะก็ขอบคุณจะหลายนะครับร่วมมือกันนะในการที่จะหาคนมาพูดคุยกับสวทลปูนของเฮานะฝากไว้ตัวเนาะแล้วก็แรงนี้อย่าลืมนะครับผมเพจของสวทลปูนของเฮาก็จะถ่ายทอดในสักหามงแรงนี่17นาฬิกานะครับผมกับการเดินขบวนนะครับเทสันทีเนาะก็วันนี้ก็จะเดินจากจำวัดจำเตวีนะครับไปตีวัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับผมก็สักหามงนี่จะได้แล้วใครจะไปรวมกอบไปกันได้ปะกันก็เอิญกันได้เนาะแล้วก็ใครไม่ได้ไปก็ติดตามทาง Facebook Live ก็ได้นะครับผมสวทลลำพูน FM 95นะครับผมจะได้แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายเนาะตีโทรกันเข้ามานะขอเพลงนะครับผมรวมไปถึงขอสุมาอภัยยายแน่นะครับผมตีอันหับสายตะกี้แล้วมันรุดไปนะครับผมจะได้แล้ววันพุกนะปะกันใหม่ละกันทํามาฟังเพลงพอๆจะอี้แล้วก็มาอู่จ้าภาษาคุณยองกันนะครับกับรายการมองละปูนเนอร์วันนี้ลาไปก่อนกับเพลงนี้ละกันนะครับผมหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เนื่องจากพยานและหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนว่ากระทำผิดจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เนื่องจากพยานและหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนว่ากระทำผิดจริง
6: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลานโมฮัมเหม็ดและนายไมลัยลี321และนายไมลัยลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องครั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างประกอบกับพยานหลักฐานของโจทแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งจึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษจำคุกในความผิดฐานอื่นมาร่วมกำหนดโทษได้อีกจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทพร้อมให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,787,017 บาทหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา27และมาตรา30พร้อมให้ริบวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ของกลางส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยปรับสัญญาโครงการ THAI Passport เป็นแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นยืนยันราคาถูกกว่าเอกชน10เท่าพร้อมเปิดให้ใช้งาน1กรกฎาคมนี้
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงความคืบหน้าโครงการ TSAI Passport หลังรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนโดยระบุว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้ปรับรูปแบบสัญญาใหม่เป็นแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการหากประชาชนเข้ามาใช้งานไม่ถึงเป้าหมาย5ล้านคน รัฐจะจ่ายเงินตามจำนวนการใช้งานจริงเท่านั้นซึ่งถือเป็นการจ่ายตามความสำเร็จของงานโดยจะมีการจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาเพื่อแก้ไขข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันแนวทางการดำเนินงานเหลือเพียง2ทางเลือกคือเดินหน้าต่อภายใต้หลักการจ่ายเงินตามจริงหรือยกเลิกโครงการโดยจะไม่มีการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนทางนี้ยืนยันว่าโครงการมีความคุ้มค่าสูงโดยประชาชนจะได้ใช้งาน AI ในราคาเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งถูกกว่าแพ็กเกจของภาคเอกชนถึง10เท่าและมีปริมาณประเภทของ AI ให้เลือกใช้งานมากกว่าด้วยทางนี้ DE ตั้งเป้าว่าจะดำเนินการปรับปรุงสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้และพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานระบบในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทางการอิหร่านประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาของกองทัพอิหร่านประกาศจะดำเนินการโจมตีเรือทุกลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกเนื่องจากสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและช่องแคบแห่งนี้จะถูกปิดจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดกองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือ2ลำที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมายพร้อมเตือนว่าหากมีเรือลำใดเข้าใกล้ช่องแคบดังกล่าวจะถือว่ามีส่วนร่วมกับศัตรูและจะตกเป็นเป้าโจมตีทั้งนี้สหรัฐเปิดฉากโจมตีหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรอบใหม่เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหลัง

นับผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในต

0: การแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: ข้อสั่งการของท่านนายกนะคะวันนี้ท่านนายกก็เริ่มต้นการประชุมด้วยการพูดถึงความสำเร็จจากการไปเยือนอย่างเป็นทางการที่ประเทศเวียดนามในวันจันทร์ล่างคานที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้เป็นการเยือนเวียดนามที่ถือเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีของสองประเทศค่ะท่านนายกได้เล่าว่าการไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสองสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านประธานาธิบดีโตเลมได้มาเยือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มีการหารือในประเด็นต่างๆและในครั้งนี้ท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยสาระอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นนะคะทั้งสองประเทศก็อยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการร่วมมือทวิภาคีนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า JCBC ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เราได้มีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะและแน่นอนที่สุดว่าท่านนายกก็ได้เน้นย้ำว่าวันนี้เราก็จะต้องมุ่งมั่นสานต่อในเรื่องของการค้าการลงทุนและต้องไปให้ไกลกว่านั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศในเรื่องของความมั่นคงด้วยและเราจะไม่ได้หยุดเพียงแค่ความมั่นคงความแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเท่านั้นค่ะเราต้องมองให้ถึงการร่วมมือกันเพื่อสร้างอาเซียนให้แข็งแกร่งเข้มแข็งจะได้มีอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นนะคะซึ่งการไปเยือนในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้เล่าให้คณะรัฐมนตรีฟังด้วยว่าไม่ได้มีเฉพาะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำกระทรวงผู้บริหารกระทรวงระดับสูงนะคะยังได้มีนักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยและนักธุรกิจไทยของเราเนี่ยนะคะก็ยังไปพบกับนักธุรกิจเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งในโอกาสที่ไปพูดคุยกับทางภาคเอกชนของเวียดนามท่านนายกก็ได้เชิญชวนอยากให้นักธุรกิจภาคเอกชนของเวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นนะคะวันนี้เราต้องจับมือกันที่จะสร้างความเอาจุดแข็งของแต่ละส่วนของภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันเพื่อจะได้ให้เกิดพลังจะทำให้เกิดเซเนจี้ที่เรียกว่า1บวก1ต้องทำให้เป็น3ให้ได้นะคะและในที่ประชุมท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นะคะท่านรองนายกสุภจีเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นการหารือและขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะแล้วก็ให้ติดตามการแก้ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนในมิติอื่นๆด้วยนะคะก่อนที่จะจบวาระในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเนี่ยท่านนายกยังได้พูดถึงประเด็นของนกกระเรียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ท่านบอกว่าอยากจะให้ผลักดันให้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเพราะว่าณวันนี้เนี่ยนกกระเรียนถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนะคะทางที่เราได้ไปเยือนเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ได้ส่งนกกระเรียนไปให้6ตัวเมื่อปีที่ผ่านมาและกำลังจะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปอีกให้6ตัวในปีนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามนะคะในการร่วมมือกันที่จะอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนค่ะซึ่งท่านนายกก็ยังได้หารือกับทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะว่าอยากที่จะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปยังเวียดนามอีกเพราะว่าอันนี้จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของสองประเทศค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคือเรื่องของผล
1: เพื่อนคู่คิดปรึกษาปัญหายาเสพติดผู้เสพคือผู้สามารถรักษาได้ไม่เสียประวัติและนี่คือวิธีการที่เราทุกคนจะสามารถช่วยเขาได้1ตั้งสติควบคุมอารมณ์2รับฟังและทำความเข้าใจ3ชี้ช่องทาง

0: แนะนำ 4. กิจกรรมที่เขาสนใจถนัดหรือชื่นชอบ 5. หาข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือทุกคนคือคนสำคัญที่จะผลักดันให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมหากต้องการรับคำปรึกษาเรื่องการบำบัดรักษายาเสพติดโทรสายด่วนยาเสพติด115หรือสายด่วนปปส. 1386ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำเตือนให้เยาวชนติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำเตือนให้เด็กและเยาวชนติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมนี้มีประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงการติดตามชมการแข่งขันจึงอยากกำชับและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและนักเรียนทั่วประเทศติดตามการแข่งขันอย่างเหมาะสมห่างไกลจากการพนันและพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันรายการใหญ่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนได้ขณะเดียวกันอยากให้ผู้ปกครองและนักเรียนบริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากซึ่งหลายคู่แข่งขันช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้เสือระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันการใช้ตลาดทุนเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยการนำโครงการบัญชีการออมการลงทุนส่วนบุคคลกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและภาคตลาดทุนไทยทุกฝ่ายเห็นตรงกันจะร่วมมือในการใช้กลไกตลาดทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงนักลงทุนต่างชาติกำลังแสวงหาพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากส่วนการกระตุ้นตลาดทุนภายในประเทศอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดของโครงการบัญชีการออมลงทุนส่วนบุคคลหรือทีซ่ามีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ80เพื่อสร้างแรงจูงใจดึงเม็ดเงินเข้าตลาดทุนควบคู่กับการดูแลสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีให้เหมาะสมภายใต้กรอบการคลังคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เร็วๆนี้ด้านความกังวลเรื่องปัญหาการขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือขาดดุลแฟดยืนยันเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นจากการนำเข้าน้ำมันเพื่อความมั่นคงและการนำเข้าเพื่อการลงทุนจึงขอให้ตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกเพราะค่าเงินบาทยังมีเสถียรภาพและนักลงทุนต่างชาติไม่ได้แสดงความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติประชุมทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครอบคลุม
7: นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติครั้งที่1ครับ2569ณตึกปักกิ่งปรินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงและสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดคือมาตรการวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องโดยเฉพาะ3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานโลจิสติกส์และการสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศผลิตหน้าแสนสุกรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะทราบความชัดเจนจากฝ่ายมาเลเซียในการเจรจาแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะทราบความชัดเจนจากฝ่ายมาเลเซียในการเจรจาแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ในวันพรุ่งนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งไทยหลังมาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวแต่หลังจากที่ได้สอบถามกับนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียรวมถึงจะเห็นความชัดเจนในการนัดหมายที่รัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายจะได้พูดคุยกันนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิเสธกระแสข่าวว่าจะเดินทางร่วมคณะกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเจรจากับฝ่ายมาเลเซียในวันที่17มิถุนายนนี้เนื่องจากยังไม่รับการตอบรับมาจากทางการมาเลเซียแต่ถ้าฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันเจรจามาแล้วกระทรวงเกษตรก็พร้อมจะเดินทางไปเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั่วประเทศเรื่องสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายอันศิษย์สัมมันทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีขีดความสามารถในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการจัดทำแผนร่วมกันตามความเห็นและข้อสังเกตในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการหรือกนบเมื่อวันที่8ธันวาคมปีก่อนเพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีบทบาทในการจัดทำแผนทุกระดับเพื่อให้การจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างรอบด้านสอดคล้องกับแบบวิชาการอันจะทำให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จุฑามาตรสาพันธ์รายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ Automatic Border Channel อย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในการตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ
8: นายมนชัยตนุผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าออกเฉลี่ยวันละ 27,000 ถึง 30,000 คนการนำระบบ ABC มาใช้จะช่วยลดระยะเวลาการตรวจหนังสือเดินทางจากเดิมประมาณ45วินาทีต่อคนเหลือไม่เกิน30วินาทีต่อคนทำให้ผู้โดยสารผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยในระยะแรกจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้จำนวน11ช่องจากแผนติดตั้งทั้งหมด21ช่องซึ่งผู้ใช้บริการต้องถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างไรก็ตามผู้โดยสารบางส่วนยังไม่สามารถใช้บริการช่องทางอัตโนมัติได้โดยเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางรุ่นเก่าหรือประเทศที่ยังมีข้อจำกัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเช่นผู้โดยสารจากอินเดียและรัสเซียบางส่วนซึ่งยังคงต้องใช้ช่องทางตรวจหนังสือเดินทางตามปกติผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกล่าวว่าระบบ ABC จะช่วยลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเป็นการรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตในฐานะประตูการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 แรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: สวัสดีเจ้า
11: สวัสดีเจ้า
10: เจ้าประกันเวลาดีดีสี่โมงแรงเจ้ารายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าเนาะอยู่กับทีมสวทนานนะเจ้ากับวันพฤหัสบดีวันนี้11มิถุนายน2569เจ้าปีแป้ง
11: เจ้าเจ้าวันนี้อยู่กับเราสองคนทีมงานเนาะปีแป้งกัตมาพรกำลังใจน้องจอยศิริมาประเสริฐธีรมนติดตามทั้ง10สถานี8จังหวัดทางเหนือตอนบนนะเจ้าเนาะรวมถึงติดตามทั้ง Facebook กอตีสวทนันกรมประชาสัมพันธ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันตัวนะเจ้า
10: เจ้า
11: วันนี้ฉากมอขนาด
10: อ
11: ันนี้ตีไหน
10: อันนี้ดูแล้วก็จะเป็นตีอันอย่างก็สปันเน
11: า
10: ะสปัน
11: นะเจ้าล่าสุดเขาไปมา
10: เขาเขียวๆนะเจ้าเนาะช่วงนี้เองฟ้าฝนกายยังคงตกหลายอยู่นะเจ้าเนาะภาคเหนือนะเจ้าดังนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการใจรถใจถนนในเรื่องของการขับขี่กันตัวนะเจ้าติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะโดยเฉพาะทันใดดีพื้นที่ใดนะที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมในช่วงนี้เน
11: า
10: ะอย่างไรก็ติดตามกันตัวเจ้า
11: ช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือท่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
10: มาติดตามกันในช่วงแรกไปเริ่มกันที่สวทเจียงใหม่เจ้าตางเทศบาลตำบลหนองหอยจังหวัดเจียงใหม่เจ้าได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเจ้าจะเป็นจะได้มาติดตามกันโดยวันนี้ทางด้านของนายวัฒนาสาครเจ้าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเจียงใหม่ท่านเองก็เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่สปพจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าก็รวมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหอยเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน1เครื่องบริเวณคลองสาธารณะภายในหมู่บ้านปาล์มสปริงเพลสนะคะที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเจียงใหม่จังหวัดเจียงใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือและการป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569ซึ่งเครื่องสูบน้ำกับมีขนาดต่อทรงอยู่ที่14นิ้วนะเจ้ามีอัตราการสูบน้ำบ่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาทีเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยง ช่วยลดผลกระทบจากฝนตกหนักและกับปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนโดยการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกเนาะในการที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดความเสียหายต่อชีวิตและก่อทรัพย์สินในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้โตยจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการกำหนดจัดการฝึกซ้อมในเจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและกะดินถล่มในวันนี้นะคะ11มิถุนายน2569 ก็เพื่อเป็นการทดสอบในเจ้าความพร้อมของระบบการบัญชาการเหตุการณ์การซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการรับมือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนาะจะได้ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเนาะเสริมความมั่นใจให้กับการประสานงานและก็เพื่อที่จะสามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวกันตัวเจ้า
11: ต่อยังใหญ่อ่ะ14นิ้ว
10: เจ้าน
11: ะเจ้านะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีเนาะยังอยู่ดีเชียงใหม่นะเจ้ามาติดตามตังฝางกันพ่องนะเจ้าเนาะพอชออำเภอฝางเปิ้นก่อนหนุนสตรีหม่อนปิ่นนะเจ้าเข้าชิงขนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีนี้นะเจ้าเนาะเมื่อตะวันนี้ช่วงเจ้านะเจ้าตีอาคารธรรมาภิบาลอุ้ยสอนหลานนะเจ้าเนาะองค์การบริหารส่วนตำบลหม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านางนิชภัทรพลัดเนาะอ่านว่าไงน้องจอยพลัดเนาะวันนะคำขอสุมาเดินทางเจ้าท่านอ่านสื่อเป็นออกสำเนียงเป็นพิษเนาะก็ได้เป็นประธานดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติขนกล่องทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2569กิจกรรมที่หนึ่งก็คือการคัดเลือกในเจ้าขนกล่องทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดก็พร้อมด้วยทั้งคณะกรรมการคัดเลือกในเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่รวมพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการตีกรมพัฒนาชุมชนเปิดกำหนดเนาะซึ่งว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกศลเจ้านายอำเภอฝางพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีเทศบาลตำบลทุกแห่งในพื้นที่อำเภอฝางเจ้ารวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหม่อนปิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกรมอาชีพนะเจ้าตีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหม่อนปิ่นก็มาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะเจ้าถือว่าเพื่อมาเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็แสดงพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีของอำเภอฝางตุ๋ยซึ่งทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝางนะเจ้าเปิ่นทรงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหม่อนปิ่นเข้าร่วมการคัดเลือกขนกล่องทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีนี้นะเจ้าก็มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานตีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีนะเจ้าการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งแต่ว่านี่การมีในงานเปิดก็มีการจัดนิทรรศการกันตัวเนาะการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกรมอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหม่อนปิ่นบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรงานหัตถกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะเจ้าอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการตีนำเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ยังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมแห่งตัวนะเจ้าอันนี้ก็แสดงถึงบทบาทพลังของสตรีในการที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตัวนะเจ้าขอบคุณทั้งทีมงานสวทฝั่งตัวเจ้า
10: จากฝั่งเฮามาลำพูนกันนะเจ้าตีลำพูนเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเองก็ได้มีการนำศรัทธาสาธุชนนะเจ้าร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยละกะสงนามนะคะกูครูบาศรีวิชัยหนึ่งในโอกาส148ปีชาตการนะครูบาศรีวิชัยกันตัวเจ้า วันนี้ในช่วงเจ้าเนี่ยจอตีวัดจามเทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้นำสถาสาธุชนรวมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานเนี่ยเจ้าอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยละกะสงน้ำกูครูบาเจ้าศรีวิชัยหนึ่งในโอกาส148ปีชาตการครูบาศรีวิชัยนะเจ้าโดยมีนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนางสุกลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการและกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเจ้าก็ได้ร่วมพิธีเป็นจำนวนหนักนะครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ถือว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนานะเป็นชาวจังหวัดลำพูนโดยกำเนิดเจ้าท่านอาศัยอยู่บ้านปางอำเภอลี่จังหวัดลำพูนก็เกิดเมื่อวันที่11มิถุนายน2421ซึ่งก็นับได้อยู่ที่147ปีแห่งชาตการนะเจ้าเนาะครูบาศรีวิชัยก็เป็นปูชนียบุคคลนะเจ้าที่สำคัญอย่างยิ่งที่ชาวจังหวัดลำพูนชาวล้านนาก็ให้ความเคารพนับถือด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและก็ระลึกถึงพระเรียกว่าเป็นพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจ้าตีได้เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนในการที่จะอุดหนุนค่ำจุนละกาบำรุงพระพุทธศาสนาในล้านนาให้มันคงนะเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้เนาะซึ่งหลังจากตีท่านมรณภาพแล้วก็ได้มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพณวัดจามเทวีเนี่ยนะเจ้าตีอำเภอเมืองลำพูนแล้วก็ได้มีการจัดสร้างสถูปหรือว่ากูอัดนะฮะท่านของท่านนะเจ้าไวติวัดจามเทวีก็เป็นเพื่อที่จะเป็นตีสักการะบูชาแก่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มีประเพณีดำหัวกูครูบาศรีวิชัยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและก็รำลึกถึงพระคุณของท่านนะคะในการเป็นและก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคือมันคงกันตวยสำหรับวันนี้เองนะเจ้าในช่วงเวลา 19:00 นเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมประกาศยกย่องนะเจ้าน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาศรีวิชัยนะเจ้าตีลานพระธาตุหริพุนชัยวัดพระธาตุหริพุนชัยนะเจ้าโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานดังนั้นก็เชิญชวนเจ้าเน้อปีน้องศรัทธาสาธุชนก็ว่าจะเป็นปีน้อง

0: ก็ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสาเจ้าได้รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลเจ้าพระอัครมรามาธิบดินหรือว่าวันอานันทมหิดลนั่นเองเจ้าก่อจักกันตีบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงพยาบาลลำปางนะเจ้ากิจกรรมนี้ก่อจัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหรือว่าเป็นยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะเจ้าโดยวันที่9มิถุนายนของทุกปีนะเจ้าก็จะเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยก็ต่างพร้อมใจกันนะเจ้าจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำรุงสุขแก่ประชาชนนะเจ้าซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้นะเจ้าหน่อยจะเป็นการร่วมกันเนาะร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและส่วนรวมแล้วยังเป็นการปลูกฝังนะเจ้าจิตสำนึกแห่งความเสียสละความสามัคคีแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์นะเจ้าคือคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยสืบไปเจ้าจ้าขอบคุณทั้งลำปางนะเจ้า
1: จากลำปางเฮามาตีแม่ฮ่องสอนกันพ่องนะเจ้าวันนี้ในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าได้ลงพื้นที่ไปติดตามแปลงเกษตรสมาชิกสหกรณ์คทช.แม่ปายฟังไส้นะเจ้าก็จะมุ่งแก้ปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรกับตัวเองโดยตะวันนี้นะเจ้านายบรมัตทิพย์กนกนะเจ้าสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเจ้าพร้อมกับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์นายภูวนาถคำปันและกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งอำเภอแม่ฮ่องสอนเนี่ยเจ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็จะมีตึงนักวิชาการสหกรณ์เนี่ยเจ้าเนาะและกับเขาได้มีการลงพื้นที่นอติดตามแปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรคทช.แม่ปายฟังไส้จำกัดนะคะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านของการเกษตรของสมาชิกในพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าคณะทำงานเนี่ยก็ได้พบปะอุจากับคือกำลังใจกับสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเจ้าพร้อมกับรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากพี่น้องเกษตรกรที่เปิ่นประสบจากการประกอบอาชีพด้านของการเกษตรเนาะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันบูรณาการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะสนับสนุนให้สมาชิกเนี่ยสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพหนักขึ้นนอกจากนี้ก็ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงตลาดสำหรับผลผลิตนะคะทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็จะนำไปตามเป็นไปตามนโยบายในเจ้าในการส่งเสริมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์คือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเจ้าเนาะตะกี้พอผลผลิตเปิ่นเป็นพริก
0: เป็นพริกเม็ดอย่างใหญ่เนี่ยในส่วนพริก
1: ยังงามเลย
0: เยอะเลยเนี่ย
1: เจ้าขอบคุณผู้ซื้อข้าวสวทแม่ฮ่องสอนกันตัวเจ้าย
0: ังอยู่ตีแม่ฮ่องสอนไปติดตามตีแม่เสรียงกันพ่องนะเจ้าแม่เสรียงเปิ่นเข้มอีนะเจ้าเปิดปฏิบัติการพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลนะเจ้ากวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อช่วงเจ้าเลยเนี่ยเจ้าหกโมงเจ้าของวันนี้ทางด้านของนายวรศักดิ์พันธ์ทองเนี่ยเจ้านายอำเภอแม่เสรียงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่เสรียงก็สั่งการนายเจ้าฮื้อนายวีกิจเจ้าดุรีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเจ้านำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงได้ส่วนที่กำลังรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่เสรียงแล้วก็ร้อยต่อชด.ตี337เนี่ยเจ้า เปิดปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้มาตรการ

0: ซิลสต็อปเซฟนะเจ้าลงพื้นที่กวาดล้างยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งการลงพื้นที่นายจกสรุปผลการปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดได้2รายจุดแรกก็คือตีบ้านแพะเด่นมา5นายจอยู่ที่โมดี3ตำบลแม่สะเรียงอันนี้จับกุมชายอายุ47ปีของกลางเป็นยาบ้า3เม็ดนายจข้อหาก็คือครอบครองและเสพยาเสพติดคือโทษประเภท1แอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านี่แหละนายจโดยผิดกฎหมายเนาะแถมจุดหนึ่งนะเจ้าก็คือตีกระทอมบ่มีเลขที่บ้านพระมลอพระมลอนะเจ้ามูติเก้าตำบลบ้านกาดก็ได้จับชายอายุ38ปีของกลางกับเป็นยาบ้า3เม็ดก่อนนะแล้วก็พร้อมอาวุธปืนอัดลมประดิษฐ์แถม1กระบอกแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้า1อันข้อหาก็คือครอบครองแล้วก็เสพยาเสพติดมีอาวุธปืนบ่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีไว้ในครอบครองซึ่งของตีบ่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนะเจ้าการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งทางอำเภอแม่สะเรียงนะเจ้ายืนยันนะเจ้าเจตนารมณ์ในการที่จะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและก็ภัยคุกคามทางสังคมอย่างจริงจังก็ภายใต้แนวทางบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลนะเจ้าอันนี้ก็เพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งในช่วงแรกนี่นะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักกั๊มเนาะไปติดตามช่วงต่อไปนะเจ้านะครับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปหนานเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปหนาน
1: จะมาต่อกันเลยติสวทเจียงไฮเจ้าตางประมงเจียงไฮเนี่ยเจ้าได้ลุยตรวจฝ่ายเจียงไฮเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำเนี่ยเจ้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในจังหวัดเจียงไฮ้กันโตยสำนักงานประมงจังหวัดเจียงไฮ้เจ้านำโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเจียงไฮ้เนี่ยได้รวมกับหน่วยงานในสังกัดของกรมประมงการลงพื้นที่บริเวณฝ่ายเจียงไฮ้ในจังหวัดอำเภอเมืองเจียงไฮ้เพื่อไปติดตามการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำและก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำจืดตามนโยบายของกรมประมงตีจะยกระดับความปลอดภัยทางอาหารและก็ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและก็ระบบนิเวศนะทางน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นตีในครั้งนี้เจ้านางสาวสุภาพรมหันกิจเจ้าหัวหน้ากรมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและก็นิเวศแหล่งน้ำจืดกองวิจัยและก็พัฒนาประมงน้ำจืดพร้อมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเจียงไฮ้กะมีถึงส่วนราชการในพื้นที่เนาะก่อนลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันนะเจ้าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยสำนักงานประมงจังหวัดเจียงไฮ้กะได้รับความร่วมมือจากโครงการชลประทานเจียงไฮ้ในการปิดประตูระบายน้ำฝ่ายเจียงไฮ้เป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บตัวอย่างซับน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยทางด้านของนางสาวสุภาพรมหันกิจนะเจ้าท่านเองก็บอกว่าการซุ่มเก็บตัวอย่างซับน้ำในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญนะเจ้าติกรมประมงเปิดกาจาเฝ้าระวังและก็ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในซับน้ำตลอดจนเป็นการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและก็นิเวศทางน้ำอย่างต่อเนื่องโดยผลการวิเคราะห์ก็จะถูกนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนกันตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่นะเจ้าของตังสวทเจียงไฮ้กันตัวเนาะ
0: จากเจียงไฮ้มาต่อกันตีพะเยานะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนี่ยจะเปิดนำทีมฝ่ายปกครองแล้วก็สมาชิกอส.เข้าฝึกยุทธวิธีรบระยะประชิดเนี่ยจะเสริมเขี้ยวเล็บชุดหงฟ้ายกระดับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เน้นความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานนะเจ้าเมื่อตะวันนี้เนี่ยเจ้าทั้งนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพีรัชจันทิมาปลัดจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าก็ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะเจ้าหน่วยงานด้านความมั่นคงกับนั้นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสรวม160คนนะเจ้าเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้น แล้วก็ยุทธวิธีการรบระยะประชิดในพื้นที่จำกัดหรือว่า CQB นะเจ้าตีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนตี32จังหวัดพะเยาซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาก็จัดขึ้นระหว่าง9ถึง11มิถุนายนนะเจ้าเนาะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะแล้วก็ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะซึ่งโอกาสนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็ปลัดจังหวัดพะเยาก็ได้เข้าร่วมฝึกผ่าปฏิบัติในหลักสูตรยุทธวิธีการรบระยะประชันชิดนี้ตวยรวมกับผู้ปฏิบัติการรับอบรมเนี่ยเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลพร้อมทั้งได้เน้นย้ำนะเจ้าเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดนะเจ้าแล้วก็ขอให้นำความรู้ทักษะที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องอันนี้ก็เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเจ้าจากคุณทีมงานตัวเนาะ
1: จากพะเยามาติ8เจ้าจังหวัด8เจ้าเดินหน้าครับเคลื่อนงานด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยจะบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดอาชญากรรมและก็ผู้มีอิทธิพลกันตัวเจ้าโดยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัด8เป็นประธานในการประชุมครับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่1ในปี2569ที่ประชุมจังหวัด8เจ้าได้มีการติดตามการกำหนดแนวทางการดำเนินงานประเด็นด้านของความมั่นคงเนี่ยเจ้าที่สำคัญของรัฐบาลบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันและกับปราบปรามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์การปราบปรามผู้มีอิทธิพลประกันหนี้นอกระบบเนาะการป้องกันการฟอกเงินธุรกิจผิดกฎหมายการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวการป้องกันและการบุกรุกที่ดินของรัฐทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเรื่องของการบูรณาการฐานข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติงานรวมกันของทุกหน่วยงานท่านผู้ว่าเองก็ได้เน้นย้ำนะเจ้าคือทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดใจกลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงของจังหวัดเป็นกลไกหลักในการติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสร้างความสงบสุขเรียบร้อยนะความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดแปดกันตวยอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทั้งทีมข่าวสบท8เจ้า
0: จากเมืองแปดมาต่อทีมปิดท้ายทีมเมืองน่านบ้านเฮาอันนี้ต้องบอกโอ้เป็นข่าวดีของจังหวัดน่านเลยนะเจ้าตีประชุมครม.เมื่อตะวันนี้เปิ่นก็มีเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านโดยยกฐานะให้มทร.ล้านน่านน่านเป็นมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่หรือว่า New Generation University นะเจ้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฮั่นก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษาในปี2570หรือว่าปีหน้านี่นะเจ้าเนาะซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ก็จะมุ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจังหวัดเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะ upskill reskill นะเจ้าการวิจัยและนวัตกรรมจากทุนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมของชุมชนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจุดเด่นสำคัญก็จะมี4ด้านด้วยกันนั่นก็คือเป็นมหาวิทยาลัยติดตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดนะเจ้าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกวัยนะแล้วก็พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าการเห็นชอบครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเพียงหลักการเบื้องต้นก่อนนะเจ้าเนาะแต่ยังบ่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณในปัจจุบันเตื้อนะจนกว่าจะมีการแต่งตั้งนะเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้นะเป็นความภาคภูมิใจนะเจ้า
1: เราติดตามกันตัวเนาะนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะ
0: เจ้า
1: อั ันนี้ก็เป็นช่วงเนาะข่าวจากถึงผักเหนือตอนบนหนึ่งแล้วก็ตอนบนสองกันตัวเนาะรายการในช่วงหน้านะเจ้าเชิญชวนติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าจากสวทจันทบุรีกันตัวส่วนวันผูกเจ้าภาพของเฮาท่าบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงกว่าปากกับเจ๋งใหม่นะเจ้านะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันตัวนะเจ้าเนาะปะกันใหม่ในของสวทนันกับสัปดาห์ไหนๆเหมือนจะเนาะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับกระผมปานใจสารการครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรชายฝั่งและวิถีชีวิตของประชาชนริมทะเลพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติได้ถูกสืบสานต่อเนื่องณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นี่สายหลายผักกาดทะเลไม่ได้เป็นเพียงพืชแห่งท้องทะเลแต่กลายเป็นความหวังและอาชีพของคนในชุมชนผ่านการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืนครับและจากพื้นป่าชายเลนสู่ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ถูกก้าวของการพัฒนาล้วนเกิดขึ้นภายใต้พระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงอกงามในหัวใจของคนไทยเสมอมาติดตามเรื่องราวสาหร่ายผักกาดทะเลในรายการใต้ร่มพระบารมีช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับอยู่กับคุณอัญชลีคงปฏิภาณนะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสวัสดีครับนิสา
3: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลีคงปฏิภาณนะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
2: ครับอยากให้พี่เอ็กซ์ได้เล่าที่มาของการสาหร่ายเศษอีกสัตว์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับว่ามีจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะก็คือเริ่มต้นจากศูนย์พุ้งกระเบนนะคะได้นำองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลนะคะมาจากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปี2560เราเริ่มจากสาหร่ายพวงองุ่นก่อนนะคะเอามาศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่แล้วจากนั้นก็ต่อยอดเป็นสาหร่ายผักกาดทะเลในปี2564เนื่องจากว่าสาหร่ายผักกาดทะเลนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยแล้วก็สามารถแปรรูปได้อย่างหลากหลาย
2: ครับโอ้ไม่ได้ว่ามีความหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วที่สุดของรัฐมนตรีนะครับมีการให้ความสำคัญกับการของรัฐตรงนี้เป็นพิเศษเลยครับเรามีการเข้าไปถึงกับชุมชนหรือว่านำเกษตรกรนะครับเข้ามามีบทบาทยังบ้าง
3: ก็คือเราน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ก็คือการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเนาะด้วยตัวสาหร่ายผักกาดทะเลเองเนี่ยค่ะเขามีศักยภาพในการบำบัดน้ำนะคะแล้วก็กลายเป็นสารอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารให้กับตัวเขาในกระบวนการเลี้ยงอะค่ะก็มีการปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ว่าเป็นน้ำที่สะอาดก็สร้างความสมดุลให้กับแหล่งน้ำแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเราก็สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็เกิดการเชื่อมโยงกับเกษตรกรให้มีรายได้แล้วก็เกิดการจำหน่ายได้อย่างยั่งยืน
2: ครับใช่ไหมว่าครบวงจรจริงๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของจุดเด่นกันบ้างนะครับเห็นว่าในสาหร่ายทะเลนะครับในพื้นที่ป่าพุ้งกระเบนของเราเนี่ยคือมีคุณค่าทางทั้งด้านมีส่วนของอาหารนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีอยากให้เล่าถึงคุณค่าตรงนี้หน่อยว่ามีคุณค่าดีมาก
3: สาหร่ายผักกาดทะเลอะค่ะจะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากมีโปรตีนสูงสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยในร้อยกรัมแห้งนี้แม็กซิมัมถึง 31% นะคะนอกจากวิตามินนอกจากโปรตีนแล้วก็ยังมีวิตามินมีไฟเบอร์แล้วก็มีไขมันเป็นศูนย์เลยและอีกอย่างนึงก็คือมีกรดอะมิโนที่จำเป็นกับร่างกายเกือบครบทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะกลูตาเมตทำให้สามารถแปรรูปไปได้ทั้งคาวและหวานนะคะก็เป ป็นที่ต้องการของคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหรือกลุ่มคนที่รักสุขภาพค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ในส่วนของถ้าจะมองถึงงานวิจัยตอนนี้เราไปถึงขั้นไหนแล้วครับ
3: สำหรับงานวิจัยนะคะก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการเพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิคและนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะเรียกว่าต้นน้ำเลยที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนกลางน้ำก็จะมีการกำกับมาตรฐานจากโครงการอาหารและยานะคะจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือมาตรฐานอย.หรือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดแล้วที่จะการันตีคุณภาพในการกายลูกและว่าการจำหน่ายได้นะคะแล้วก็ปลายน้ำเราก็มีการบูรณาการเหมือนกันค่ะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการทำการตลาดแล้วก็การขายได้อย่างยั่งยืน
2: ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างที่จะหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สามารถรับประทานได้ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นเครื่องสำอางอยากให้ได้เล่าถึงตรงนี้นิดนึงครับว่าเรามีการพัฒนาอย่างไรบ้าง
3: ก็คือด้วยเรารู้คุณสมบัติของสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงลึกแล้วใช่ไหมคะก็ต่อยอดถ้าทางด้านอาหารก็จะเป็นตั้งแต่เมนูขั้นต้นเมนูในครัวเรือนที่สามารถทำได้เพื่อให้ทุกคนเปิดใจและยอมรับก่อนว่ารสชาติก็เป็นยังไงเนาะแล้วเราก็วางสเต็ปเป็นการแปรรูปขั้นกว่านอกจากเมนูง่ายๆที่กินกันทุกวันได้แล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีเป็นพวกเป็นสแน็คเป็นของทานเล่นนะคะมิกเข้ากับซอสสาหร่ายแม้กระทั่งทำเป็นสาหร่ายอบแห้งที่อยู่ในรูปพร้อมทานหรือแม้กระทั่งขนมขาไก่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากหรือล่าสุดก็เป็นเส้นบะหมี่ที่ทำจากสาหร่ายประชาทะเลเป็นบะหมี่เพื่อสุขภาพแล้วก็มีการต่อยอดเป็นขั้นกว่าด้วยเอาสารสกัดนั้นนะคะไปทำเป็นอาหารเสริมนะคะอยู่ในรูปของอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งคอสเมติกเป็นเครื่องสำอางก็มีค่ะคือด้วยพันธกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่ำก็เป็นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเขามีหน้าที่ศึกษาทดลองวิจัยนะคะจนได้เป็นองค์ความรู้ที่พร้อมจะเปิดเผยให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเรียกว่าครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชัดเจนเรื่องต้นแบบการเลี้ยงให้ดูด้วยก็คือเราตั้งเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเป็นจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงเลยค่ะถ้าใครอยากรู้สนใจสามารถ walk in เข้ามาที่ศูนย์ได้เลยแล้วที่สำคัญนะคะสาหร่ายชนิดนี้ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแค่3สัปดาห์ก็สามารถตีกลับมาเป็นเงินได้แล้วซึ่งในปัจจุบันนะคะราคาที่จำหน่ายกันอยู่จะเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่ง1กิโลกรัมสดเนี่ยขายได้ในราคากิโลกรัมละ500บาทก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่ต้องการเลี้ยงอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ตลาดนำการผลิตไกลมากก็ยังต้องการคนที่จะมาร่วมเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลกับเราอีกจำนวนมากนะคะเพื่อให้ปริมาณเพียงพอกับกลุ่มที่เขาต้องการนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายต่อไป
2: ครับทีนี้เรามีในส่วนของเยาวชนหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับมีเด็กๆเยาวชนเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เนี่ยครับแล้วก็เขามีความสนใจที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดครับ
3: จริงๆในปีหนึ่งนะคะศูนย์ก็เป็นนะคะตั้งเป้าที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มเยาวชนนะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะปลูกฝังเพราะว่านอกจากการสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยนอกจากจะสร้างงานสร้างอาชีพได้แล้วเนี่ยเขายังสอดคล้องกับมิติสังคมแล้วก็มิติสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือกระบวนการเลี้ยงอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติเลยล้วนแล้วแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็อยากปลูกฝังให้เด็กๆเขารู้ด้วย
2: ในนั้นก็ทางสื่อของเรามีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าตอบยอดทางด้านของสาหร่ายทะเลมูลแห่งบ้าน
3: ระยะยาวเลยค่ะว่าจะต้องมีการบูรณาการทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนก็คือมีทั้งหน่วยงานจากกรมประมงด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่ด้วยก็มีงานวิจัยร่วมกันทั้งพัฒนาทั้งด้านอาหารแล้วก็ครอบเมติกอย่างต่อเนื่อง
2: ปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาอยู่มาชีวิตปีหนึ่งนี้ประมาณสักกี่คนหรือว่ากี่คณะหรือกี่หน่วยงานครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานที่มาคือแบบทราบไหมเนี่ยครับว่าเรามีการแบบว่าส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยอะไรแบบนี้
3: ก็คือด้วยพันธกิจของหลวงพุ่งกระเบนนะคะเรามีการรับคณะศึกษาโรงงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่แล้วแล้วก็จะมีเพจศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบนที่อัปเดตผลงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงมีสื่อประชาสัมพันธ์จากแขนงต่างๆมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็เป็นที่รับรู้แล้วก็ด้วยตัวสาหร่ายเองอะค่ะเขามีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดขายของเราแข็งมากที่จะทำให้ทุกคนสนใจและดึงดูดเข้ามาดูงานที่เราค่ะ
2: อย่างฝากกลุ่มคนที่จะเข้ามาดูงานหรือว่าเข้ามาศึกษามาไหมเขาจะเป็นหน่วยงานหรือว่า ชาวโรงเรียนต่างๆแบบนี้ครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ของเราเปิดรับดี
3: ๆได้เลยค่ะก็คือถ้าเป็นคณะศึกษาดูงานที่มากันจำนวนหลายคนก็สามารถทำหนังสือเข้ามาทางศูนย์ทุนตัวเองเนาะว่าต้องการศึกษาดูงานก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาคอยต้อนรับแล้วก็พาดูงานในศาสตร์และคะแนนต่างๆหรือว่าถ้ามาเป็นครอบครัวหรือคณะเล็กๆสามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยค่ะในวันและเวลาทำการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างทุนตัวเองนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาพร้อมตั้งรับนะคะให้ความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่พร้อมจะให้ความรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
2: ผมแล้วก็อยากให้พี่ได้ฝากถึงในเรื่องของคุณค่าที่ติดสอดต่อแนวพระราชดำริหน้าขององค์ท่านที่มีการพัฒนาในเรื่องของอาชีพแล้วก็ทรัพยากรในแบบหน่วยรู้สึกอย่างบ้าง
3: คือศูนย์จุลเบศเองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะฐานะในฐานะผู้ปฏิบัติงานนะคะก็คือมีความซาบซึ้งร่วมใจอย่างมากเลยที่มีโอกาสได้สนองงานในพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะก็ตอบโจทย์จริงๆว่าทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังด้วยจิตสำนึกแล้วเรารักธรรมชาติแล้วแล้วเราสามารถต่อยอดจากการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนนะคะถือเป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงแล้วมันก็จะสามารถเลี้ยงพวกเราได้ทั้งตัวเกษตรกรเองแล้วก็ภายในชุมชนได้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคตค่ะ
2: การเรียนรู้มาสุดยอดจริงๆครับวันนี้ก็ครบเลยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าค่อนข้างมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จริงๆที่ทางกลุ่มนะครับได้มีการนำขึ้นมาแล้วก็มีการต่อยอดขึ้นมาซึ่งในอนาคตนะครับก็จะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับจะมีการพัฒนาแล้วก็จะมีการวิจัยต่อไปนะครับความยากหรือว่าความง่ายของสาหร่ายนะครับเราอยู่ที่อะไรครับ
3: จริงๆสาหร่ายประกาศทะเลค่ะเราถูกเลือกขึ้นมาแล้วจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยอีกเหมือนกันก็คือเลือกทรัพยากรหรือเลือกวัตถุดิบอะค่ะให้สอดคล้องกับบริบทหรือภูมิสังคมซึ่งบ้านเราค่ะอยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสาหร่ายประกาศทะเลโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเราเลือกถูกแล้วแล้วเพราะฉะนั้นการพัฒนาและการต่อยอดนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราใช้ต้นทุนธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดพอเกิดประโยชน์สูงสุดปุ๊บท่านจะทำกำไรไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเนาะมันก็จะเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ
2: ์ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณอัญชลีฟงปฏิภาณนะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ครับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับอยู่กับคุณสุทินาลิ้มทองนะครับประธานอุตสาหกิจชุมชนจันทบุรีและปากน้ำหนาสิริเป็นครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยครับสิริเป็นตำแหน่ง
4: ค่ะชื่อสุทินาลิ้มทองค่ะตำแหน่งประธานอุตสาหกิจชุมชนจันทบุรีปากน้ำหนาสิ
2: ริ
4: ค่ะ
2: ครับอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นนิดนึงครับที่อะไรเป็นจุดที่ทำให้เราสนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของการเพาะสัตว์หนาเลี้ยงนะที่สุดการพัฒนาของประเทศครับ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าชุมชนของเรานะคะก็เป็นชุมชนประมงชายฝั่งเล็กๆนะอยู่ที่ตำบลบางน้ำแหลมสิงห์นะอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เนา
2: ะ
4: เริ่มต้นเนี่ยคุณพ่อทำเกี่ยวกับเรื่องของปลานวลจันทะเลค่ะซึ่งเราก็เอาทรัพยากรที่มันอยู่ในชุมชนของพวกเราเนาะเราตั้งกลุ่มครั้งแรกเนี่ยต้องบอกก่อนกลุ่มของเราเนี่ยรวมกลุ่มกันนะหลังจากที่มันเกิดวิกฤตโควิดเราก็เลยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะคือปลานวลจันทะเลนะมาบริหารจัดการภายใต้เรื่องของซีเวนต์โปรเจกต์นะแล้วก็นำทุกส่วนของปลาเนี่ยมาสร้างราคาเพิ่มนะเราก็เลยเข้าไปรับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบนคือไปครั้งแรกเนี่ยอยากจะไปในเรื่องของการบริหารจัดการปลาแล้วก็การอบรมในวันนั้นอ่ะเขาก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะการแปรรูปลูกชิ้นนะจากเนื้อปลาแล้วในคอร์สนั้นเนี่ยก็จะมีการอบรมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายประการทะเลแล้วก็การแปรรูปไปด้วยตรงนั้นเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจนะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายประการทะเลค่ะ
2: เมื่อเราสนใจแล้วเรารู้สึกว่าสาหร่ายประการทะเลเนี่ยต้องนำมาต่อยอดยังไงบ้างแล้วก็เรามีการนำองค์ความรู้
5: จากนั้นมาพัฒนา
4: ค่ะก็ตามที่เล่าไปเนาะว่าเราทำเรื่องลง zero waste model อยู่แล้วนะคะงั้นปลาที่เรานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะมีส่วนที่เป็นเศษเหลือใช้นะคะเราต่อยอดจากตรงเศษเหลือใช้เนี่ยที่เรานำไปทำน้ำหมักชีวภาพเนาะตามสูตรที่กุ้งกระเบียนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเราเช่นกันนะคะน้ำหมักชีวภาพเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้เป็นธาตุอาหารในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายประกัดทะเลซึ่งเราเห็นว่าเป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เราสามารถออกยอดได้เลยกับสิ่งที่เราทำอยู่เรื่องเดิมที่เราพัฒนาอยู่มันก็ยังพัฒนาต่อไปได้แต่เรายังได้สร้างอาชีพใหม่นะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพทางเลือกตอนเริ่มต้นเนี่ยให้กับคนในชุมชนของพวกเราแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำเป็นทางเลือกนะคะต้องบอกว่าเรายึดเป็นอาชีพหลักนะต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเรามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วสำหรับสาหร่ายประกาศทะเลเนี่ยพูดถึงในเรื่องของรายได้เนี่ยมันยังไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เราพิจารณาในการเพาะเลี้ยงเขาค่ะสาหร่ายเป็นกาดทะเลเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดตรงนี้คุณประโยชน์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วค่ะมันตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่สำคัญในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างในเรื่องของความเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเขาเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายโตไวที่สำคัญเนี่ยมันรบกวนทรัพยากรธรรมชาติน้อยมากเลยนะคะการเลี้ยงใน21วันนะแต่ให้ผลตอบแทนนะสามารถขายได้ถ้าเป็นสดเนี่ยราคาปลายทางของผู้บริโภคเนี่ยเราสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ500บาทเถิดนะแล้วถ้าเราสร้างมูลค่าเพิ่มไปอีกจากสาหร่ายสดนะคะ10กิโลเนี่ยเราไปตากแห้งเราจะเหลือสาหร่ายแห้งอีก1กิโล1กิโลแห้งเนี่ยมีมูลค่าถึง 5,000 บาทนะอันนี้ถือว่าเป็นโครงการแต่ว่าเรื่องของการต่อยอดแนวความคิดเราไม่หมดปัจจุบันเนี่ยเรานำสาหร่ายแห้งกิโลละ 5,000 นะต่อยอดทำในเรื่องของสายสำคัญต่างๆนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถขายในเรื่องของสารสกัดเนี่ยนะได้อีกกิโลกรัมละประมาณ20,000บาทเลยนะซึ่งเอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานำมาสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน
2: ถ้าจะให้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับสักหนึ่งอย่างก็ได้นะครับที่มาจากสาหร่ายทะเลที่เป็นจุดเด่นเลยแล้วก็ใครเห็นหรือว่าใครมาดูงานเนี่ยคือต้องซื้อเป็นของฝากที่ส่งไปแล้วไปดูงานอะไ
4: รโอ้ยให้ยกแค่อย่างเดียวเนาะรู้สึกน้อยต้องบอกว่าปัจจุบันสาหร่ายเราเนี่ยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครบวงจรเลยเรามีตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะเรื่องของสกินแคร์เรื่องของการบำบัดนะเรื่องของเวลเนสต่างๆรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์รักโลกนะเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเรื่องของสกินแคร์เยอะค่ะแต่ถ้าส่วนหนึ่งให้เลือกเราอยากจะแนะนำเนี่ยปัจจุบันเรามีหลอดค่ะจากสาหร่ายประกาศทะเลเนาะหลอดตัวนี้เราทำมาจากเก็บปลานี่คือสิ่งเหลือใช้ที่เราทำซีโรเบสจากปลาแล้วเราก็นำสาหร่ายที่เรานำมาใช้เนี่ยนะเกตบริโภคสาหร่ายสวยๆดีๆเราขายเป็นเกตบริโภคเราสร้างแวลูได้อยู่แล้วนะแต่มันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่หลงเหลือเราไม่ได้ชิ้นเปล่าค่ะแต่เรามาสร้างมูลค่าเพิ่มนำเจ้าสาหร่ายเราเรียกว่าเกตรองจากเกตบริโภคอีกว่านะซึ่งราคาเขาก็จะถูกไปเกตบริโภคตรงนี้เรามาสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะเอาไปสกัดสารสำคัญเนาะจะได้เป็นพวกไฟเบอร์เซลลูโลสนะเอามารวมกันเราก็จะได้ออกเป็นเรซินนั้นวันนี้เรซินของเราเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าทำผลิตภัณฑ์หลอดได้อย่างเดียวแต่มันคือวัสดุชีวภาพที่เราเสริมนวัตกรรมเข้าไปนะมันคือวัสดุชีวภาพที่สามารถเติบโตได้นะในสู่ตลาดโลกด้วยเนาะปัจจุบันเราก็เลยมีหลอดจากเก็บปลาและสาหร่ายตัวนี้ซึ่งเป็นหลอดที่สามารถย่อยได้นะ 100% ภายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะสามารถใช้งานได้จริงค่ะดูดน้ำแล้วไม่เปื่อยยี่ยเหมือนหลอดกระดาษนะเรียกว่าประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยเหมือนหลอดพลาสติกแต่เราย่อยสลายได้นะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างจากพลาสติกอย่างแน่นอนนะเพราะการใช้หลอดในทุกวันนี้เราดูดน้ำแค่ไม่กี่นาทีค่ะแต่สร้างภาระไว้กับโลกนี้มากกว่า450ปีตรงนี้มันเป็นเทรนด์พอยต์สำคัญที่เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะตอบโจทย์เทรนในเรื่องของปัญหาต่างๆของนี้ได้อย่างไรจึงเป็นที่มาในเรื่องของการทำพัฒนาในเรื่องของหลอดจากสาหร่ายจากทะเลตัวนี้ค่ะ
2: เป็นว่าสุดยอดมากๆเลยครับทั้งเป็นในส่วนของการอนุรักษ์ด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆคือครบวงจรเลยนะครับทีนี้ถ้าจะมามองถึงในเรื่องของการหมุนเวียนหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแต่อย่างโครงการที่เราทำขึ้นมาเนี่ยถือว่ากระตุ้นทางเศรษฐกิจแล้วก็การหมุนเวียนได้มากขนาดไ
4: หนต้องบอกว่าถ้าจะนับเป็นมูลค่าที่ยากเนาะเรามีความรู้สึกว่ามันมากเกินกว่าที่จะนับได้มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะ ของเราต้องบอกว่าบริหารจัดการภายใต้ระบบ BCG เลยเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะนะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลนะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของ SDG ในเรื่องการขจัดความยากจนไปแล้วนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะทำกลุ่มก่อนที่จะรู้จักกุ้งกระเบนก่อนที่จะมาเริ่มทำซีโร่เวสต์จับปลานะที่จะมาเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยนะเรารวมกลุ่มที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นเราเริ่มจากวิกฤตนะวิกฤตโควิดเราพลิกให้เป็นโอกาสโดยเราใช้ศาสตร์พระราชาเป็นเข็มทิศนะในการบริหารจัดการกลุ่มนะแล้วก็ทำซีโร่เวสต์โมเดลจับปลาเมืองจันทร์เลยนะในตามหลักของ ECG ต่อยอดขยายผลไปสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายตกกาดทะเลแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนอกจากในเรื่องของรายได้อย่างเดียวแล้วเราอยากส่งผลในเรื่องของสังคมด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยนะเราไม่ได้ไปคนเดียวนะเราไปกับเรือขังเพราะนั้นวัตถุดิบที่เราเลือกสรรมาเนี่ยนะเราหยิบทรัพยากรในเมืองจันทบุรีมาใช้ทั้งผืนน้ำที่เป็นจุดเด่นของเราพื้นดินแล้วก็ป่าเขากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์นะที่สร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างค่าให้กับชุมชนของพวกเราด้วยโดยเฉพาะในมิติของสิ่งแวดล้อมบอกเลยว่าสาหร่ายประกาศทะเลนะคะเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากนะทั้งเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดมันตอบโจทย์ทั้งอาหารสุขภาพนะเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาวะแบบรวมเลยนะ
5: คะแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระคุณปียังไงบ้างครับที่พระองค์ท่านได้มีแนวพระราชดำริเขาเรื่องตกของแดงของชาวไทยแล้วก็ให้โอกาสนี้ก็
4: ต้องบอกว่าเป็นความปลื้มปิติมากนะที่ต้องกลุ่มของเราเนี่ยช่วยขับเคลื่อนมันเนี่ยก็เป็นเพราะพระบารมีของพระองค์ท่านเนาะสาหร่ายเนี่ยต้นกำเนิดนะพี่ก็คงจะรู้ดีว่ามาจากฟาร์มทะเลตัวใหญ่ซึ่งเป็นฟาร์มในสมเด็จพระราชินีปฏิรูปแล้วนะเราก็ได้นำมายอดขยายผลแล้วก็ทำให้พวกเรามีงานมีอาชีพมีรายได้ไม่ใช่แต่เราคนเดียวชุมชนของเราเครือข่ายของพวกเรานะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของมิติในเรื่องของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมคู่กันไปด้วยครับ
5: สุดท้ายนะครับจะขอบอะไรถึงผู้ที่กำลังรับชมรายการอยู่นะครับในเรื่องของการทำโครงการนี้ของเรานะครับว่าประสบความสำเร็จเราก็อยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอยากจะมาร่วมโครงการอยากมาศึกษาทำงาน
4: ค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกท่านเนาะให้เป็นแรงบันดาลใจดีกว่านะอยากจะบอกว่าเรื่องของสามประชาค่ะเป็นเรื่องที่เล็กๆไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรนะเราได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระองค์ท่านมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันมีค่านะมากกว่าที่เราคิดนะแล้วก็มองหาทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะสามารถที่จะต่อยอดได้เพียงแค่เรามีแนวความคิดที่ดีนะความคิดที่ดีบวกกับความตั้งใจจริงนะที่เราทำทุกวันนี้ถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้วิกฤตที่เราไม่มีเงินนะเราใช้หัวใจในการทำงานแล้วก็การลงมือทำจริงนะแค่นี้เองนะนี่คือหลักการของพระองค์ท่านซึ่งเป็นหลักการที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้เงินใช้แค่หัวใจและการลงมือทำจริงก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
5: โอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าครบวงจรมากๆเลยนะครับในส่วนของกลุ่มนะครับที่มีการต่อยอดนะครับนำโครงการจากพระองค์ท่านนะครับมาต่อยอดแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนเนี่ยเกิดการหมุนเวียนด้วยแล้วก็กระจายทุกกลุ่มเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณสุพิดาลิปพอมากๆเลยครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
6: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการแท้ร่วมบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีผลิตรายการภายใต้ดำเนินการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายกิรวัฒน์เอื้อนพร้อมและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนางสุภาวดีสมศรีครับส่วนวันนี้ผมพันธ์เกษตรการพร้อมทีมงานสวทจันทบุรีลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: กำลังฟังสวทน่าน FM 94.75
1: สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 KHz สวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียงFM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 KHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ามาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ามาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมาย
6: พลตำรวจโทตายรงผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้ศูนย์แห่งนี้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนอกจากนี้ก่อนเปิดศูนย์เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมายจึงสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปี2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสวีเดนและผู้บริหารวอลโวติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้ารุ่น EX 30ตั้งเป้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมหารือกับนางแอนนาแฮมมาเกรนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและนายคริสเวลกรรมการผู้จัดการบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX 30และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยผู้บริหารบริษัทวอลโวเปิดเผยว่าบริษัทได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีการทดสอบแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยงานมาตรฐานของไทยในวันที่22มิถุนายนนี้และตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น EX30 ให้ลูกค้าครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมมอบสิทธิ์ชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แก่ผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวทุกรายเพื่อเป็นการเยียวยาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จังหวัดตรังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าเดิม 8,557 ร้านร้านค้าใหม่ 3,294 ร้านล่าสุดมียอดการใช้จ่ายกว่า197ล้านบาท
8: นางสาวเพ็ญภาคฤตรักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จังหวัดตรังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าเดิม 8,557 ร้านค้าร้านค้าใหม่ 3,294 ร้านล่าสุดมียอดการใช้จ่ายกว่า197ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้กำชับร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายกรมการค้าภายใน1569หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ังหวัดลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูนเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางร่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอันเจิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดลำพูนร่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงตีวัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองลำพูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำร่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ที่กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

อยังวุจติสิริวิชยะจักณมหาเถโรอุตตมังสีลังนรเทเวหิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาภาพระวันตุเมอหังวันธามิสัพพทาอหังวันธามิสิระสาอหังวันธามิสัพพโสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสีวิชยมโนนะโมพุทธายะ

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดต่อต้านภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวเสียนหวิวรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกว่า19คนเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภาที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมชื่นชมบทบาทและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความใกล้ชิดในทุกระดับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้าและขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทยซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างครอบคลุมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมไปถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเอลนีโญด้วยประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการในวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องยึด3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยควบคุมคุณภาพข้าวและบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอของกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณกรมชลประทานว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบข้อซักถามกรรมการในหลายประเด็นซึ่งกรรมการได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยการผลิตและควบคุมคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการน้ำซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะของกรรมาธิการไปดำเนินการต่อพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตรวมถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: ส่วนการเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวซึ่งนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบและความชัดเจนการนัดหมายเพื่อให้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนำเข้าข้าวโพดตามกรอบที่กำหนดไม่ให้ส่งผลกระทบเกษตรกรพร้อมเตรียมทบทวนราคารับซื้อเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายนเรศธรรมรงทิพยคุณส.ส.เชียงใหม่พรรคกล้าทำตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีการนำเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO จากสหรัฐอเมริกาและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดของเกษตรกรไทยหรือไม่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แจ้งว่าประเทศมีความต้องการใช้ข้าวโพดประมาณ9ล้านตันต่อปีขณะที่ผลผลิตในประเทศมีราว5ล้านตันจึงจำเป็นต้องนำเข้าอีกประมาณ4ล้านตันโดยการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด1ล้าน7แสนตันและจากประเทศเพื่อนบ้าน1ล้าน5แสนตันพร้อมยืนยันว่าการนำเข้าดำเนินการตามกรอบที่กำหนดและไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อไม่ให้กระทบเกษตรกรรวมถึงรักษาความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศส่วนความกังวลเรื่อง GMO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนวาสนาจระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพปลอดภัยและยั่งยืนนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการมุ่งเน้นปริมาณสู่คุณภาพหรือแนวคิด value over volume มุ่งสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569โดยมีประเทศแคนาดา

0: เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมเพราะกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่เนื่องจากนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนอีกด้วย
1: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬาร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้บริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากหลายคู่แข่งขันในช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยจึงอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังด้านภาคเอกชนเปิดเผยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่องขณะที่กระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มีส่วนส่งเสริมกำลังซื้อในตลาด
3: นายรัชตะสุทธาพัฒนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้า Power Mall บริษัทเดมอลกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดมือถือสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 250,000 ถึง 270,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3-5 โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIซึ่งได้พัฒนาจากฟีเจอร์เสริมในสินค้าไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงอัจฉริยะที่ถูกผสานในอุปกรณ์และระบบต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคยังอยู่ในภาวะระมัดระวังโดยยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเป็นหลักทั้งนี้คาดว่ากระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทจอภาพและอุปกรณ์ความบันเทิงซึ่งมักมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงการแข่งขันกีฬาระดับโลกและอาจช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายโดยรวมมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มและพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่114ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนประเทศไทยผ่านแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยโอกาสนี้ไทยได้นำเสนอนโยบายการขยายความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอรับการสนับสนุนจาก ILO ในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ

0: และการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD โดยขอให้สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวและยังเชิญผู้อำนวยการใหญ่ ILO เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยสนับสนุนคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพในราคาจับต้องได้
1: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยภายใต้นโยบาย Housing for Allมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยโดยระยะแรกเตรียมดำเนินการ 70-80 โครงการรวมกว่า 10,000 หน่วยเพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้ทั้งในรูปแบบอาคารเช่าอาคารเพื่อการขายและการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสร้างความยั่งยืนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าจุดเด่นสำคัญของบ้านเคหะเพื่อคนไทยคือการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์รองรับการใช้งานของคนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเตรียมความพร้อมสำหรับจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์2รายจากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนและชี้ชัดว่ากระทำผิดจริง
2: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลาลโมฮัมเหม็ดและนายมายไรลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องโดยคดีนี้พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งถึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทดนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกโรงกลั่น6บริษัทรับทราบข้อกล่าวหาคดีเอกสารขนส่งน้ำมันไม่ครบส่วนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะยื่นคำชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้มีทนายความของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเข้ายื่นหนังสือขอรับทราบข้อกล่าวหาแทนผู้มีอำนาจตามหมายเรียกแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าการรับทราบข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้จึงให้แจ้งผู้มีอำนาจเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันอีก5รายยังสามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน166ฉบับโดย DSI เห็นว่าการไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอาจเป็นช่องทางนำเอกสารกลับมาใช้ซ้ำในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันจึงรับไว้เป็นคดีพิเศษส่วนกรณีบริษัททริเลียนปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองถูกกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการบริษัทได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

0: และความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวอิหร่านซึ่งการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแต่เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับเจตจำนงของชาวอิหร่านเพราะไม่คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามโดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตลอดจนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อไปจากกรณีที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่อยู่ในภาวะชะงักงันสภาบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายสูญหาย31คนและบาดเจ็บมากกว่า680คนขณะเดียวกันเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 346,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 12,000 หลังได้รับความเสียหายและเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวกว่า45เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเหตุดินโคลนถล่มนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานอาทิสะพานถนนท่าเรือสนามบินระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดจนภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และการประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

0: วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวธนิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่11เดือนมิถุนายน2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กันครบเลยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นข่าวดีของบรรดาฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเราจะได้ดูฟุตบอลโลกคราวนี้ถ่ายทอดสดนะครับนะแจ๊สเขาแถลงข่าวเป็นทางการแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ว่าที่ดีใจกว่านะครับก็คือเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะแข่งขันอาเซียนอายุ19ปีชิงชนะเลิศนะฮะแห่งอาเซียนนะครับเราเจอกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งในเวลา 19:00 นนะครับที่สนามที่สุมาตราอูตารามินสเตเดียมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube Sport และเชื่อว่าคนที่ดูทาง BG Sport นะ YouTube BG Sport ก็ทราบผลแล้วแต่ว่าแฟนรายการแม่ลุงกีฬาที่ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจักรพันธ์บันปีนะครับจัด11ผู้เล่นของเรานะที่ลงสนามวันนี้นะครับผู้รักษาประตูภูมิรพีสิริบุญญากุลนะครับสุรชัยบุญชารีเจรพงษ์แช่มสกุลนะภูริศทรัพย์แสงสว่างดนุพลบุพภาอิทธิมนทิพเนตรนะครับพิชยาคงศรีอภิวัฒน์ลอนายแล้วก็คงวัฒน์ท้วมทองดีดาวิดสงสำเภาและก็ศิวกรพลสันนะครับเจอกัมพูชาเรามาในชุดสีแดงนะกัมพูชาชุดสีขาวนะครับเล่นกันไปเล่นกันมาแลกกันสนุกนะครับก่อนที่ยาไทยจะทำประตูนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับประตูที่รอคอยนะจังหวะที่ทางด้านของภูมิรพีสิริบุญญากุลนะผู้รักษาประตูเตะโด่งจากหน้าประตูนะครับแล้วบอลหลุดมาถึงทางด้านของณัฐกิจโพสีได้บอลแล้วก็ล็อกหลบผู้รักษาประตูกัมพูชายิงเข้าไปเน้นๆให้ไทยนำ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีนะนาทีที่45บวก1อิทธิมนทิพเน่ครับได้จังหวะปั่นโค้งๆนะโดยเท้าขวาเข้าไปไทยนำ 2-0 นะครับมีโอกาสนำ 3-0 อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จังหวะที่กัมพูชาบุกมาเพลินๆไทยตัดบอลได้และยิงเข้าไปแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะแล้วก็มาช่วงของคูลิเบรกไทยได้นำ 3-0 ครับจากอิทธิมนทิพเนตรครับยิงอีก1ประตูฮะให้ไทยนำนะเป็นลูกโมงนะถ้าจะไม่ผิดลูกโมงนะครับไทยนำ 3-0 ก่อนที่กองหลังของกัมพูชาสกัดมาไม่ดีลูกเปิดของไทยครับนะบอลแฉลบโดนศิวกรพลสันของไทยเข้าประตูนะครับไทยนำ 4-0 และชนะด้วยสกอร์นี้ครับ4ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับยู19ปีจะไปชิงกับใครล่ะอินโดนีเซียนะกำลังแข่งขันอยู่กับทางด้านของออสเตรเลียนะฮะเราจะชิงกับใครก็ได้นาทีนี้นะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีบอกว่าโอ้โหชนะกัมพูชาไป 4-0 นะครับชื่นชมด้วยนะว่ากัมพูชาเขาก็เตรียมตัวมาดีเล่นได้ดีนะครับแล้วก็เล่นได้ทำให้กดดันเราในช่วงแรกๆนะในช่วงของ30นาทีแรกแต่พอเราตั้งหลักได้ประตูแรกแล้วเราก็ดูผ่อนคลายแล้วก็เล่นเป็นทีมของเรามากขึ้นต่อบอลจังหวะ 1-2 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาฝึกซ้อมแล้วนะฟื้นฟูร่างกายเพราะนักวันนี้นักกีฬาเราเล่นอย่างเต็มที่นะครับไม่มีเวลาที่จะซ้อมนะต้องรักษาสภาพร่างกายไว้นะครับแล้วก็โค้ชก็บอกว่าดูทั้งอินโดนีเซียและออสเตรเลียแล้วนะเป็นทีมแข็งแกร่งทั้งคู่ตอนนี้ขอดูก่อนนะว่าจะเจอกับใครนะครับจะขอดูวิธีการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นเพื่อศึกษาว่าเวลาเจอกับไทยเราจะใช้สไตล์ไหนเล่นกับเขามาสไตล์ไหนเราจะสู้กับเขาอย่างไรนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยแน่นอนละครับเขาเล่นอย่างแข็งแกร่งในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์เขาก็เยอะด้วยนะซึ่งคุณ โค้ชจักรพันธ์ปันปีบอกว่ากุญแจสำคัญนะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ก็คือความเข้าใจเกมของน้องๆถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็มีเรื่องของข้อบกพร่องบางส่วนนะก็ต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ก็ชื่นชมนะครับเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับเรามีเวลาเตรียมทีมไม่มากแต่เรามีความพร้อมนะครับในแต่ละเกมเหมือนสร้างความมั่นใจในแต่ละแมตช์ในแต่ละนัดในแต่ละเกมนะเราสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความฟิตไปในตัวนะครับวันนี้นักกีฬาของเราได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับทางด้านของอิทธิมนทิพเนตรนะครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ยิงไป2ประตูนะนะครับก็บอกว่าเรามั่นใจ 100% นะครับเราเตรียมทีมกันมาดีเราก็พร้อมตลอดนะครับไทยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้แล้วก็รอบชิงชนะเลิศวันที่13มิถุนายนนะครับ13มิถุนายนตรงกับวันเสาร์นะไทยเจอกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะครับเวลา 20:15 ที่สนามสุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมนะครับช่องทางเชียร์ชมถ่ายทอดสด YouTube BG Sport นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากนั้นไปชื่นชมนะทางด้านของแจ๊สนะครับแล้วก็ไทยทีมนะทางด้านของแจ๊สนะครับก็หรือว่าจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือจัสนะครับพร้อมด้วยคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวนะที่จัสนะครับคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลโลก2026แล้วก็อีกปีนึงด้วยอีกครั้งนึงด้วยก็คือปี2030นะนะครับมีการแถลงข่าววันนี้นะครับซึ่งทางด้านของจัสนะครับแล้วก็โมโนนะคว้าสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยในปี2026แล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็ปี2030ด้วยนะครับมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 2,300 ล้านบาทนะครับก็รายการนี้ก็ครอบคลุมรายการต่างๆของทั้ง FIFA นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงนะครับฟุตซอลโลก FIFA Intercontinental Cup นะครับนะฮะแล้วก็ดูฟรีนะ40ถึง50นัดโดยประมาณทางช่องโมโน29ตอนนี้เป็นโมโนสปอร์ตแล้วนะครับคืนนี้คู่เปิดสนามดูฟรีช่องโมโน29แล้วก็คู่ชิงชนะเลิศด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูเต็มนัดเต็มนัดเต็มหน่วยเต็มแมตช์อะไรประมาณนี้ก็ช่องทางก็ไปดูเอานะใครที่เป็นสมาชิกของทางด้านของโมโนแม็กนะจะดูคู่อื่นๆด้วยนะก็คู่ที่ดูฟรีเขาก็มีนะฮะคู่ที่เขาอยากให้ดูทางบอกรับสมาชิกโมโนแม็กก็ไปดูราคากันนะครับก็เฉลี่ยเดือนละ210บาทมั้งหรือว่ารายเดือนก็ประมาณ 5,990 บาทขยายช่องได้2จออะไรประมาณนี้นะครับครบทั้ง400แมตช์400นัดนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์รวมถึงพรีเมียร์ลีกด้วยคัดเลือกยูโรทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยุโรปวอลเลย์บอลหนังอะไรต่างๆนะที่ช่องทางเขาดูนะสนใจก็ติดต่อกันได้แต่ว่าใครที่บอกว่าไม่เป็นไรดูไหนๆเขาก็ถ่ายให้ดูแล้วนะวันละคู่วันนี้คู่เปิดสนามเม็กซิโกลงแข่งขันก็ดูได้ทางช่อง29นะก็ชื่นชมนะขอบคุณนะที่มอบฟุตบอลโลกให้ชาวไทยได้ชมกันนะถึงแม้ว่าเรื่องของห้วงเวลาอาจจะไม่ตรงกับบ้านเรานักนะครับแข่งดึกแข่งเช้าประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะทางด้านของภาคเอกชนและขอบคุณทางไทยทีมด้วยนะครับทางโมโนนะทางจัสมินก็บอกว่าไม่ใช่ตัวทางโมโนเองนะไม่ใช่ทางจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าจัสอย่างเดียวนะครับนะโมโนจัสมินนะครับทางสมาคมฟุตบอลทางรัฐบาลไทยก็มีส่วนนะครับโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลนะก็มีส่วนในการที่จะเป็นไทยทีมในการเจรจาปิดดีลนะครับก็ใช้เวลานานนะในการปิดดีลเรื่องของการที่ไทยได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็คู่เปิดสนามนะครับค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันนะคู่เปิดสนามสำหรับฟุตบอลฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับช่อง29ถ่ายทอดสดนะครับค่ำคืนนี้คู่เปิดสนามนะครับเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ถ้าจะไม่ผิดเม็กซิโกเนี่ยมักจะเปิดสนามบ่อยนะน่าจะในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาน่าจะ 6-7 ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเม็กซิโกจะได้เตะคู่เปิดสนามประจำเลยไม่ว่าจะเป็นแข่งขันที่ไหนนะเม็กซิโกมักจะเปิดหัวแต่มันก็ไม่ค่อยชนะเหมือนกันนะค่ำคืนนี้ตีสองอ่ะนะครับนะค่ำคืนนี้ที่เม็กซิโกสเตเดียมเม็กซิโกเจ้าบ้านเจอกับแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคู่คืนนี้เนี่ยโมโน29แล้วก็ช่องทางของโมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดนะครับส่วนคู่พรุ่งนี้เช้าก็เป็นเกาหลีใต้เจอกับทีมชาติเช็กนะครับ9นาฬิกาที่กัวตาฮาราสเตเดียมนะครับรอติดตามกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเรื่องของการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันนี่ก็น่าสนใจนะกีฬามหากรรมอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยนะใครๆก็อยากจะดูเรื่องของพิธีเปิดฟุตบอลโลกว่าเจ้าภาพเนี่ยนะเขาจะจัด เรื่องของฟุตบอลโลกคราวนี้อย่างไรกันบ้างนะครับบอกเลยว่าปีนี้มันแตกต่างยังไงคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกจัดกันถึง3ประเทศเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับหมายถึงแต่ละประเทศก็จะมีพิธีเปิดเป็นของตัวเองวันนี้เปิดที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะโอ้โหราชินีเพลงคนสวยนะจากโคลอมเบียก็คือชากิร่านี่ร้องเพลงอะไรล่ะครับเพลงฟุตบอลโลกได้ๆใช่มั้ย DAI DAI อ่านว่าอะไรอ่ะได้ได้ใช่มั้ยเป็นฟุตบอลโลกล่าสุดก็บอกตอนนี้ยอดวิวไปร้อยล้านแล้วนะครับก็รอดูนะครับนี่คือเม็กซิโกเขาจะมีรูปแบบของลาตินนะก็รอดูนะครับแปลว่าภาษาอิตาลีนะคำอุทานเอาเลยมาเลยลุยเลยอย่างเงี้ยนะครับภาษาอิตาลีได้นะครับได้นะครับหรือภาษาไทยก็แปลว่าเอาเลยนะครับเป็นชากิร่านะร้องเพลงนี้นะครับนะฮะก็รอพิธีเปิดนะอยากจะชมเหมือนกันนะครับนะก็เป็นอย่างไรนะครับรอพิธีเปิดฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับที่เม็กซิโกนะส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอังกฤษก็ถือว่าเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับอุ่นเครื่องนะเจอกับคอสตาริกานะครับก็อังกฤษก็ชนะไปแบบสบายๆนะเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องกันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ชนะไป3-0นะครับก็เหนือกว่าเยอะครับอันโทนี่กอร์ดอนเปิดบอลให้กับเคเรนไรท์ยิงแฉลบผู้เล่นของคอสตาริกานะครับเข้าไป 1-0 จากนั้นครึ่งหลังก็ได้ประตูจากจุดโทษนะครับกอร์ดอนยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ประตูย้ำชัยนะครับลูกยิงของโอลิวัสกินนะครับยิงเข้าไปนะก็ชนะไปนะครับก็โปรตุเกสก็ชนะไนจีเรียไป2-1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกก็หลายทีมนะอุ่นเครื่องกันนะครับรอเปิดการแข่งขันกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกเชียร์เป็นกีฬาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าทางด้านของหน่วยงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของเว็บพนันต่างๆจับตามองนะเส้นทางการเงินของเรื่องของบัญชีนะที่บัญชีม้าต่างๆบัญชีที่มีเงินสะพัดมากมายนะครับนะฮะระวังให้ดีเรื่องของการพนันเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเสียคนมาเยอะแล้วนี่ต้องบอกเลยนะเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับนะเสียคนมาเยอะแล้วเชียร์เป็นกีฬานะครับเชียร์เป็นกีฬานะฮะดูเรื่องของนักกีฬาเขาเล่นกันแล้วเพื่อพัฒนากันนะจากเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณฟังครับไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับดัวทัวร์ซุปเปอร์500นะครับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับการแข่งแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น2026รายการนี้นักกีฬาเราไปแข่งขันกันหลายประเภทนะครับที่เข้ารอบวันนี้ก็เป็นหมิวพรประวีช่อชูวงนะในฐานะมือ2ของรายการมือ8ของโลกนะครับก็เข้ารอบนะครับวันนี้รอบ2เอาชนะทันยาเฮอร์มันนะครับมือ57ของโลกจากอินเดียไป2-0เกม21-12และ21-15นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายพรุ่งนี้จะกับหวงซุนขอไปนะครับหวงหยูซุนนะครับมือวางอันดับที่8ของรายการจากไชนีสไทเปทางด้านของออสเตรเลียเร็วกว่าไทยประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับก็ผลการขันก็น่าจะครบทุกคู่แหละนะเพราะว่าเขาเร็วกว่านะส่วนในคู่ผสมไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือวางอันดับที่13ของรายการคู่มือ13ของโลกนะครับเล่นกัน3เกมนะเหนื่อยนะครับกว่าที่ชนะเจมี่หว่องกับเฉิงยูเฉินคู่มือ151ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-15 15-21และเกมที่3ครับโอ้โหเล่นกันถึงดิวครับชนะ22-20ครับโอ้กว่าจะผ่านไปได้นะครับไตเติ้ลกับเจนนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพรุ่งนี้เจอกับคู่ของซานยิงซักกับอึ๋งซื่อเหยาคู่มือ45จากฮ่องกงนะครับชนะมีแพ้ก็มีนะครับต้นคิดแซ่เฮงกับน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงนะครับคู่มือ113ของโลกนะแพ้กับคู่ของชนิดไทเปมือ4ของรายการนะครับหยางโปซวนกับบูหลิงฟางไปนะ11-21แล้วก็10-21ตกรอบนี้นะครับชายคู่นะครับพีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักกพลธีระรัศกุลคู่มือ46ของโลกนะแพ้กับคู่ของเกาหลีคู่มือ7ของรายการนะครับเกาหลีใต้ก็คือคังมินฮุกกับดีดองจูนะครับ0-2เกมนะครับ15-21และ12-21นะก็ตกรอบ2เช่นเดียวกันนะครับ ก็ส่งแรงเชียร์นักกีฬาไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายนะฮะหรือว่า8คู่สุดท้ายนะซึ่งจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในไทยก็คือ 9:00 นเป็นต้นไปนะครับชมการถ่ายทอดสดทาง True Vision True Sport 7ช่อง686ก็ถ่ายทอดสดแต่ว่าผลการแข่งขันถ้าติดตามไม่ได้ดูไม่ได้ก็ฟังในแวดวงกีฬาครับผมจะเอาผลการแข่งแบดมินตันมาเล่าให้ฟังกันนะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนาม2ครับสัปดาห์ที่2ของไทยขอไปสัปดาห์ที่2 3ที่2เนี่ยนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการที่จะให้แฟนๆไปชมนะที่สนามก็ต้องเนี๊ยบครับนะทั้งนอกทั้งในเนี่ยต้องเนี๊ยบนะวันนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ซ่อมแซมเรื่องของที่นั่งเพิ่มเติมที่นั่งที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับสังเวียนที่แข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสัปดาห์ที่2ครับก็ไทยมิตรภาพนะครับก็เพิ่มเติมข่าวบอกว่าที่มีอยู่แล้วนะก็เพิ่มเติมที่นั่งให้กับแฟนวอลเลย์บอลได้อีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งครับและก็คนที่กองเชียร์ชาวไทยที่ไม่สามารถเข้าไปในสนามได้ครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดตั้งมอนิเตอร์จอใหญ่ๆยักษ์ๆเป้งเป้งบิ๊กๆประมาณนี้นะหน้าสนามเลยนะครับให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์กันนะครับแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนอยากจะซึมซับบรรยากาศถึงแม้ว่าไม่อยู่ในสนามแต่บรรยากาศข้างสนามก็ได้ไปเชียร์กันนะฮะไปเชียร์ข้างสนามนะแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศในการแข่งขันได้มากที่สุดนะครับเชียร์เสร็จแล้วก็ตลาดกกท.มีตลาดนะด้านหน้านะไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเชียร์กันสนุกสนานไปอีกแบบนึงหรือไปออกกำลังกายกันนะนะวันนี้เห็นนักกีฬาจากยูเครนไปซ้อมอยู่ด้านหลังเดินจากประตูหลังนะตอนนี้นักกีฬาก็เริ่มซ้อมแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ17มิถุนายนสัปดาห์หน้านะครับไทยเจอกับยูเครน18มิถุนายนไทยเจอเบลกรียนะครับ20มิถุนายนไทยเจอแคนาดาและ21มิถุนายนไทยเจอเนเธอร์แลนด์นะครับทั้ง4นัดของสาวไทยนะครับแข่งเวลา 20:30 หมายความว่าเลิกงานแล้วครับไม่รีบกลับไปเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากได้เลยนะครับนะครับส่วนใครที่ติดตามทางทีวีก็ชมได้ทางโมโนนะเขาถ่ายทอดสดนะครับนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ก็วันที่16มิถุนายนนะครับจะมีการแถลงข่าวความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของไทยและความพร้อมของ6ทีมที่ร่วมแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่กรุงเทพนะที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับนะฮะจากนั้นนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟนะรายการ Queen Cup Thailand Championship 2026ครับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับรวมเป็นหนึ่งของประวัติศาสตร์กอล์ฟไทยครับนะผู้ติดตามเรื่องของกอล์ฟแฟนกอล์ฟจะได้สัมผัสขอบสนามแมตช์การแข่งขันของนักกอล์ฟชั้นนำระดับประเทศนะครับสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับ2กิจกรรมนะมี2กิจกรรมให้สำหรับBase The Pro นะBase The Pro นะแล้วก็ Junior Clinic สำหรับเยาวชนด้วยนะนี่กิจกรรมฟรีด้วยนะครับมากกว่าการแข่งกอล์ฟจะได้ประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับกอล์ฟรายการนี้ที่สนาม Riverdale Golf Club นะครับ 2-5 กรกฎาคม 2569 นะเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเป็นหนึ่งของบริษัทกอล์ฟไทยได้สัมผัสถึงขอบสนามกับแมตช์การแข่งกอล์ฟของนักกอล์ฟชั้นนำระดับประเทศนะครับกิจกรรมBase Pro แล้วก็ Junior Clinic สำหรับเยาวชนนะครับ 2-5 กรกฎาคม Riverdale Golf Club นะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกอล์ฟรายการ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับนี่คือรายการใหญ่ของประเทศไทยนะครับรายการกอล์ฟอาชีพระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับคุณฟังครับนิตยสารไทม์นะเปิดรายชื่อ100 Influencer Peopleอินสปอร์ต2026หรือว่า100บุคคลอิทธิพลแห่งวงการกีฬาประจำปี2026นะครับมีชื่อโปรจีนด้วยอธิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟ3มือ2ของโลกได้รับคัดเลือกให้เป็น1ในนักกอล์ฟเพียง3คนนะที่มีชื่อในปีนี้นะในหัวข้อไททันหรือว่าผู้สร้างขออภัยนะผู้สร้างแรงกระเพื่อมในวงการกีฬานะครับก่อนหน้านั้นอีก2คนก็มีรอรี่แมคอินลอยนะโปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือแล้วก็เนลลี่คอต้านะครับมือ1ของโลกชาวสหรัฐอเมริกาก็ติดโผมาด้วยนะในหัวข้อของลีดเดอร์หรือว่าผู้นำนะครับซึ่งถามก็ประกาศมาตั้งแต่ดาวนานแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรกอล์ฟของเรามีชื่ออยู่ด้วยนะครับโปรจีนอัธยาทิติกุล นะครับนะฮะก็ อันนั้นเนี่ยในปี2022เนี่ยคว้ารางวัลมาด้วยนะ Rolex Player of the Year ของ LPGA นะรางวัล Wear Trophy นะแล้วก็สกอร์ต่ำสุดของฤดูกาลนะนะครับโปรจินก็รอเชียร์อยู่นะครับลายลาแชมป์เมเจอร์แรกของปีนะเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ติดตามของวงการกอล์ฟหญิงนะครับโปรจินอัธยาธิติกุลนะครับคุณฟังครับเรื่องของจักรยานนะพลเอกเดชาเหงประศรีหรือว่าเสหมึกของเรานะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนนะครับก็บอกว่านะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมในการเตรียมทีมของนักกีฬาจักรยานนะของไทยนะซึ่งจะไปแข่งขันลุ้นในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้ส่งนักกีฬาเตรียมตัวนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรยานประเภทถนนจักรยานประเภทลู่จักรยานประเภทเสือภูเขาจักรยานประเภทBMX นะฮะเตรียมศึกลุยเอเชียนเกมนะแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะหลายประเภทส่งไปฝึกซ้อมและแข่งขันที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในการขันประเภทลู่ระยะสั้นนะเราบ้านเรามีระยะลู่เนี่ย 333.33 เมตรนะแต่เป็นลู่ที่เวโรดมกลางแก้งนะครับแต่ว่าลู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสนามลู่จักรยานเวโรดมระยะทาง250เมตรดังนั้นก็ต้องเอานักกีฬาจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอังจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายินยงเพชรรัตน์นะครับแล้วก็จุฑาธิบดีพันธ์ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นครับนะฝึกซ้อมมาที่จีนก่อนนะเทียนจินในระยะทางสนามเวโรโดมที่มีระยะทางเท่ากับสนามแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะก็คือระยะทาง250เมตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งนักกีฬาทั้ง4คนนะครับพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนนะครับจายอังสุธาสาวิทนะครับนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์แล้วก็จุฑาธิบดีพันธ์เป็นนักกีฬาของลู่นะไปฝึกซ้อมเก็บตัวที่จีนนะฮะแล้วก็มีโอกาสจะไปแข่งขันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่ญี่ปุ่นด้วยที่ฮ่องกงด้วยนะแล้วก่อนที่จะไปเก็บตัวนะเก็บตัวเสร็จแล้วฝึกแล้วก็ไปแข่งขันบางรายการนะที่ระดับท้องถิ่นที่ฮ่องกงแล้วก็ไปหมุดหมายก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับนะนะครับเอเชียนเกมครั้งที่26กันยายนที่ญี่ปุ่นเนี่ยในประเภทลู่แข่งขันกัน29กันยายนถึง2ตุลาคมนะเราก็ฝึกนักกีฬานะให้เก็บตัวอยู่ที่เมืองเถินจินนะครับก็ไปตระเวนแข่งขันตามระดับท้องถิ่นของจีนนะครับนะแล้วก็ที่ฮ่องกงด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะหมุดหมายของนักกีฬาจักรยานก็นู่นแหละฮะไปการที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเอกเดชาเหมประสีก็จะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะครับนะฮะส่วนเรื่องของทีม BMX ครับมิสเตอร์ฮาวิเครฟนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมจักรยาน BMX นะก็บอกว่าโกเมสสุกเบอร์เซิร์นแล้วก็พุทธภูมินาคแป้นนะครับสองนักกีฬาความหวังเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะตอนนี้ก็เดินทางไปสำรวจสนามฝึกซ้อมในการแข่งขันจริงที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับนะ10-13มิถุนายนก็จะได้เห็นเรื่องของสนามว่าเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะเปิดสนามให้ฝึกซ้อมนะก็จะได้เตรียมตัวไปนะแล้วก็เตรียมแข่งขันนะครับในการแข่งขันรายการนี้แล้วก็จะมีการแข่งขันหลายรายการที่นักกีฬาของเรา BMX นะก่อนไปเอเชียนเกมก็จะอุ่นเครื่องในการเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกนะครับก็คือการแข่งขันบินยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่อินโดนีเซียนะฮะ27-28มิถุนายนนะครับแล้วก็ศึกใหญ่ของเอเชียนะก็คือ BMX แชมป์เอเชียแล้วก็มาเลเซีย BMX Racing 6-8 สิงหาคมนะนี่นักกีฬา BMXก็จะเดินทางไปนะครับนะก็เตรียมตัวแข่งขันแล้วก็ไปดูสนามอะไรต่างๆนะครับส่วนเรื่องของเสือภูเขานะสมาคมกีฬาจักรยานก็ส่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เข้าแข่งขันในการแข่งขันเสือภูเขาแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานนะครับ23-27มิถุนายนนะครับเสือภูเขานี่มีมิสเตอร์โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์นะครับชาวอเมริกันนะเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาของเราก็จะลงไปแข่งขันนะครับก็คือรายการหลักๆที่มีแข่งขันในเอเชียนเกมก็คือครอสคันทรีชายหญิงนะครับเอเชียนเกมมายากหน่อยนะในการแข่งขันประเภทครอสคันทรีอินโดนีเซียเขาเก่งในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียเขาเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปแข่งขันในระดับเอเชียนะโอ้โหครับอิหร่านก็เก่งญี่ปุ่นก็เก่งจีนก็เก่งแต่เราก็ไปสู้อ่ะนะในประเภทเสือภูเขาอ่ะนะครับแล้วก็มีรายการมารายการอย่างรายการทางด้านของ Eliminator ด้วยนะก็จะเป็นการทดสอบนักกีฬาของเรานะครับว่าจะได้เห็นแนวโน้มเสือภูเขาของเราไปต่อสู้กับนักกีฬาแข่งขันในระดับเอเชียนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาเซียนได้อย่างไรกันบ้างนะครับส่วนถนนนี่ก็ความหวังของเราเหมือนกันนะครับถนนเนี่ยตาต้องสู้ก็สู้กับญี่ปุ่นจีนแล้วก็สู้กับด้านของคาซักอ่ะนะครับ ปั่นจักรยานถนนทีมชาติของเราก็เคยได้เหรียญเอเชียนเกมนะนะก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่นะครับนะก็เตรียมแข่งขันรายการจักรยานนานาชาติทัวร์เดอะเกียงนำที่เกาหลีใต้นะครับ 9-13 มิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงเวลา3เดือนก็จะให้นักกีฬาเราไปอุ่นเครื่องนะรายการใดรายการหนึ่งนะครับตามปฏิทินของ UCI นะสหพันธ์จักรยานนานาชาตินะครับว่ารายการรายการหนึ่งในจีนนะก่อนที่จะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างน้อยๆก็มีรายการหนึ่งที่ผมเห็นแล้วล่ะนะครับที่อุซเบกิสถานทีมหญิงนะครับไปแข่งขันกรังปรีจิกซักนะครับ 18-19 มิถุนายนนะครับนี่คือความพร้อมของทีมจักรยานนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีวางแผนเป็นสเต็ป1 2 3 4 5จักรยานมีการแข่งขันทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับเพื่อนี่แหละครับเอเชียนเกมชิงแชมป์เอเชียรวมถึงโควต้าโอลิมปิกเกมซึ่งเป็นความหวังนะเรื่องเป็นความหวังนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมมีมติจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐมนตรีกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรระบุเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือมีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามระดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวกกนกกิจบานใจนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจุเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ได้โอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวริตปราเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจาง จียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งวันที่10ธันวาคม2568ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569ประกาศณวันที่11มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันโดยตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมว่างลง1ตำแหน่งเนื่องจากในการประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่พระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรรมการมหาเถรสมาคมขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการจัดงานมหกรรมทุนเล่าเรียนหลวงและเตรียมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัย100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเจริญพระชนมายุครบ100พรรษาพร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้งพระพรหมเสนาบดีให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านหมอลำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ประเภทหมอลำซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่17เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและสนับสนุนแนวทางการยกระดับศิลปะการแสดงหมอลำสู่ระดับนานาชาติซึ่งขณะนี้หมอลำอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเน้นสืบสานวัฒนธรรมสานความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่สากลเพื่อให้หมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทางนี้จะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่26มิถุนายนณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นด้านนางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปรวบรวมจะทำในเอกสารการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกหลังจากนี้จะเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการขึ้นทะเบียนทั้งการลงพื้นที่ไปยังชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสร้างการรับรู้ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกคาดว่าจะใช้ระยะเวลาจะทำเอกสารประมาณ1ปีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมการจัดงาน International Healthcare Week สนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical Hub ปรับปรุงกฎระเบียบการโฆษณาทางโซเชียลเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก
3: นายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับ Informa Market แหล่งความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกหรือ Medical Hub เต็มรูปแบบโดยเตรียมจัดงาน International Healthcare Week 2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลโดยรวม4ภาคส่วนสำคัญไว้ในที่เดียวได้แก่ผลิตภัณฑ์ยา ทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพอย่างครบวงจรภายในงานจะมีการออกบูธจากผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งโรงพยาบาลคลินิกร้านนวดสปาและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกของไทย
4: ในงานนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับความสามารถในการแข่งขันนะในตลาดด้านสุขภาพของประเทศไทยเราและอันนี้ก็คงถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีความสมบูรณ์นะครับทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ก็คือในเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพนะครับ
3: พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับปรุงกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนขนาดใหญ่อาทิการลดขั้นตอนทางธุรการการยกระดับระบบออนไลน์การแก้กฎระเบียบโฆษณาให้ทันโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Medical Hub ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับสากลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะนำเกณฑ์ต่างๆมาใช้ในรอบใหม่หรือไม
5: ่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ก็จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนและยากลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อและไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการบ้านผู้สูงอายุครบวงจรเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจนและครบถ้วนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับการเข้าพักอาศัยของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติออกแบบโครงการตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลด้านสุขภาพและประสานสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการซื้อสิทธิ์การอยู่อาศัยระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมจัดงาน OTOP Mid-Year 2026สนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าชุมชนช่วงวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ในปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นเวทีขายสินค้าทั่วไปแต่ยังเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลพร้อมทั้งมุ่งยกระดับให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนา าศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันและส่งออกสินค้าก้าวไกลสู่เวทีนานาชาติได้โดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าคุณภาพที่มีราคาเข้าถึงง่ายตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักร้อยบาทสอดรับกับนโยบายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่มุ่งกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพร้อมคาดหวังว่างานนี้จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมากจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานและอุดหนุนสินค้าไทยตั้งแต่วันเสาร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นหน้าคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20:17 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮิลลารีเบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรที่ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากความโหดร้ายรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติโดยตำรวจปราบจราจรไอร์แลนด์เหนือใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายฝูงชนที่ก่อเหตุความไม่สงบเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งยังถือว่าเบากว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในคืนวันอังคารที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจราจรจุดไฟเผาบ้านเรือนและรถยนต์โดยมุ่งเป้าไปยังชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ทั้งนี้เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดคดีที่ชายชาวซูดานก่อเหตุใช้มีดทำร้ายชาวไอร์แลนด์เหนือบาดเจ็บสาหัสและต้องสูญเสียดวงตาซึ่งเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประท้วงและเหตุการณ์ความไม่สงบในไอร์แลนด์เหนือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อผู้นำและองค์กรที่สนับสนุนระบบการปกครองของคิวบารวมถึงประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในความสัมพันธ์กับคิวบาและคิวบาควรทำข้อตกลงกับสหรัฐก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโฟเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพลเรือนชาวคิวบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงสิ่งของและบริการที่จำเป็นอาทิน้ำดื่มอาหารและการดูแลสุขภาพรวมถึงภาคส่วนทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายอย่างน้อย27รายใน9จังหวัดโดยจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายมากที่สุดได้แก่จังหวัดฟุกุชิมะจำนวน8รายรองลงมาได้แก่อากิตะ5รายอิวาเตะ4รายยามากาตะและโทยามะจังหวัด3รายส่วนกรุงโตเกียวนิงาตะฮอกไกโดและมิยากิจังหวัดละ1รายนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย11รายถูกทำร้ายในย่านที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นขอให้ประชาชนพกวิทยุ

0: อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยโดยนายโสรัตเปิดเผยว่าแจ๊สได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยในปี2026และปี2030ด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดขึ้นอาทิฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงฟุตซอลโลกและอื่นๆที่ฟีฟ่าเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน
1: ราคาดีลเนี่ยบอลโลก2ครั้งนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือปี2026 2030บวกทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดของฟีฟ่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปี30ทั้งหมด70ล้านเหรียญครับก็เป็นราคาที่เราได้นะครับที่70ล้านเหรียญกับสิ่งทั้งหมดที่เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทุกอย่างของฟีฟ่าเดี๋ยวในรายละเอียดคงจะมันเยอะมากจนแม้กระทั่งผมก็จำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าฟุตซอลโลกวูแมนส์เวิลด์คัพยูททัวร์นาเมนต์ทั้งหมดเป็นของเราหมดนะครับ
0: นายโสรัตน์อัศวประภากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังเปิดให้รับชมฟรีผ่านฟรีทีวีช่องโมโน29ไม่ต่ำกว่า40แมตช์รวมถึงพิธีเปิดนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในคืนนี้เวลา 2:00 น.โดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกแซงเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์107-106ทั้งที่ตามหลังสูงถึง29คะแนนขยับขึ้นนำซีรีส์เป็น3-1เกมต้องการอีกเพียงชัยชนะนัดเดียวเท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ NBA ฤดูกาลนี้ไปครองส่วนเกมที่5จะย้ายกลับไปแข่งขันที่ซานอันโตนิโอในเช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงและซ่อมแซมอัศจรรย์สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่จะเป็นสังเวียนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเพื่อรองรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งนอกจากนี้ยังเตรียมติดตั้งจอมอนิเตอร์บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามเพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่ไม่มีบัตรเข้าชมได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในสัปดาห์ที่2วันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นพลเอกสุพลจันทร์พองอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเดินทางส่งคณะนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ทีมชาติไทยจำนวน2คนได้แก่กมลชนกขวัญเมืองและรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน1คนและนักกายภาพบำบัด1คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชียนโอเพ่นวอเตอร์สวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพณเมืองบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียสำหรับเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองและฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติมีดีกรีแชมป์10กิโลเมตรว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ซีรีส์1ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

การศึกษาสรรพวิชาใดๆทั้งในคดีโลกและคดีธรรมให้บังเกิดประสิทธิผลเป็นความงอกงามทางสติปัญญาสมเจตนารมณ์แห่งการศึกษาวิชานั้นๆ

0: จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนกล่าวคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่การมีครูอาจารย์ตำรับตำราสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมและสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายในได้แก่ผู้ศึกษาอบรมเองต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันหนักแน่นมั่นคงต้องเป็นผู้มีฉันทะความพอใจในการเรียนมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่จดจ่อต่อการเล่าเรียนและมีวิมังสาใคร่ครวญไต่สวนถึงข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้เรียนได้ดีเพื่อให้มีสติปัญญาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวันศาสนศึกษาปีที่27และวันบูรพาจารย์สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามวันที่18สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวชลิตายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในค่ำคืนนี้ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าจัดการประกวดผลงานโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่เชื่อมโลกแห่งวรรณกรรมกับโลกแห่งการเมืองการปกครองเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการรังสรรค์ผลงานของนักเขียนที่ได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าปากัดรายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แผ่นเกล็ดจากปลายปากกาจรดคนหางของมันเป็นสีน้ำเงินครึ้มเข้มส่วนในชิดลำตัวของกระโดงโค้งหางและชายน้ำเป็นสีขาวเหลือบแดงเรื่อเล็กน้อยขณะที่วงขอบภายนอกของเครื่องครีบทั้งสามส่วนเป็นสีแดงสดสะดุดตาเช่นเดียวกับครีบอกและครีบท้องซึ่งเป็นสีแดงเฉดเดียวกันเจ้าประกาศเพศผู้ตัวนี้จึงมีองค์รวมของลวดลายและสีสันละไม้คล้ายเหมือนแถบไตรลงแห่งธงไทยประกาศเพศเมียได้มาพร้อมกันดูแล้วสวยน้อยกว่าขนาดรูปทรงก็เล็กป้อมกว่าตัวผู้คู่ของมันชายหนุ่มหมดเงินเกิน 1,000 บาทเป็นสนนราคาค่าตัวประกาศลายธงชาติไทยคู่นี้หลังจากแช่ถุงใส่ปลาที่ได้รับจากไปรษณีย์ไว้ในเหลี่ยมกระจกใสเพื่อให้ประกาศปรับอุณหภูมิครู่หนึ่งเขาก็ใช้กรรไกรตัดปากถุงแล้วก็เทประกาศสองตัวนั้นลงในเหลี่ยมสองใบนั่งมองดูพวกมันว่ายวนไปมาสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ประกาศตัวผู้เหลือบเห็นประกาศตัวเมียในเหลี่ยมวางใกล้มันก็เริ่มกางเหงือกพองครีบว่ายน้ำสะบัดร่างพริ้วพล่านแถบสีแดงขาวน้ำเงินเคลื่อนผ่านมวลน้ำใสในโหลเหลี่ยมเลี้ยงก่อเกิดภาพงามตาชายหนุ่มจำได้ว่าในวัยที่เขาเป็นเพียงเด็กชายร่างผอมตัวเล็กๆเขารู้จักประกาศแค่เพียง3ชนิดประกาศลูกทุ่งรั่วประกาศป่าหาช้อนได้ตามทุ่งท่าหนาหนองประกาศลูกหม้อต้องนั่งรถไฟเข้าไปหาซื้อจากร้านขายปลาสวยงามในตัวจังหวัดเช่นเดียวกับประกาศจีนซึ่งมีเครื่องครีบยาวสยายอ่อนช้อยราวกับการแต่งองค์ทรงเครื่องของอุปรากรจีนผ่านเวลาไปราว30ปีโลกของประกาศพลิกเปลี่ยนแทบไม่เหลือเขาเดิมขณะท่องโลกออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามองหาประกาศมาพ่อพันเขาตื่นเพลิดไปกับสีสันและก็ลายริ้วอลังการราวกับหลุดลงอยู่ในโลกฝันแห่งเฉดสีเหนือจริงประกาศแฟนซียุคนี้มีหลากหลายลวดลายมากมายสีสันจนเหลือเชื่อประกาศโคอินิโมมีโทนสีเส้นลายคล้ายปลาการ์ตูนประกาศโคอิกาแล็กซี่มีสีฉูดฉาดประดับด้วยเกล็ดมุกเลื่อมวาวสะท้อนแสงประกาศมาร์เบิลมีลวดลายคล้ายหินอ่อนดูแลแปลกตาประกาศสายดราก้อนมีเกล็ดเคลือบสีขาวเนียนขณะที่เครื่องครีบมีทั้งเหลืองส้มแดงดำหรือประกายทองที่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นนักพอเลี้ยงประกาศยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์ของพวกมันจนมีสีสันเช่นเดียวกับธงชาติไทยได้สำเร็จขณะกวาดไล่สายตามองดูประกาศประเภทต่างๆผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นเด็กน้อยไม่รู้ภาษีภาษาดุ่มเดินเข้าไปในโลกแปลกหน้าอันกว้างใหญ่ไพศาลและก็ยากเกินทำความเข้าใจเขาไม่ได้มีทุนรอนก้อนใหญ่พอจะซื้อประกาศสีสันแปลกตาได้หลายตัวอย่างใจต้องการสุดท้ายเขาก็ไปสะดุดตาเข้ากับประกาศลายธงชาติซึ่งมีทั้งชนิดหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบสั้นหางมงกุฎครีบยาวและหางมงกุฎครีบสั้นเขาทักถามคนขายถึงราคาค่าตัวของประกาศตัวผู้และตัวเมียชนิดหางพระจันทร์ครึ่งดวงครีบสั้น1คู่เงินพันกว่าบาทถูกโอนผ่านบริการธนาคารออนไลน์อีก2วันต่อมาในยามบ่ายอันร้อนระอุบุรุษไปรษณีย์คุณหน้าก็นำกล่องพัสดุใบเล็กๆมาส่งให้ถึงมือภรรยาของเขาท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีประจวบเหมาะกับธุรกิจส่วนตัวเล็กๆของเขามีแนวโน้มไปในทางไม่สู้ดีนักเขาเริ่มนึกถึงรายได้เสริมทางอื่นอย่างจริงจังในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเปิดลิ้นชักความรักชอบในใบเยาว์ซึ่งปิดสนิทมานานปีดีดักออกมาอีกครั้งภายในลิ้นชักนั้นมีเหล่าประกาศหลากสีเวียนว่ายอ้อยอิงอยู่อย่างมีชีวิตชีวาชายหนุ่มครุ่นคิดกับตัวเองว่าถ้าหากว่าจะมองหาช่องทางได้มาซึ่งรายได้เสริมของครอบครัวการเลี้ยงประกาศสวยงามน่าจะเป็นทางเลือกไม่เลวร้ายไปกว่าทางเลือกไหนเขาชื่นชอบการเลี้ยงประกาศมาก่อนซ้ำยังเคยเพาะพันธุ์พวกมันเป็น10ครอกสมัยยังเด็กเขาพอมีประสบการณ์ในเรื่องทึกนี้อยู่บ้างแม้ว่าประสบการณ์ที่ว่านั้นจะผ่านพ้นมาเนิ่นนานเกือบ30ปีแล้วก็ตามยิ่งล่าสุดมีการประกาศรับรองให้ประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเ
เขายิ่งมองว่าปลายทางของอุโมงค์มืดมิดมีประกายแสงแห่งความสำเร็จรอคอยเขาอยู่

ขาคิดจะเริ่มต้นจากประกาศลายธงชาติด้วยเหตุผลที่ว่ามันน่าจะเป็นลวดลายที่ไม่มีวันตกสมัยหากก็เพราะประกาศลายธงชาติได้ครอกหนึ่งสัก100 ตัวขายได้เพียงแค่ตัวละ100 บาทก็เพียงพอจะเห็นเงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวแล้วประกาศลายธงชาติจะเป็นจุดเริ่มต้นใครจะรู้ย่างก้าวแรกนี้อาจจะพาเขาเดินหน้าไปไกลอีกหน่อยก็อาจจะเจียดจ่ายเงินซื้อประกาศชนิดอื่นๆสีสันอื่นๆมาเพาะพันธุ์เพิ่มเติมพอเปล่าออกมาแล้วขายได้มีตลาดมากมายพร้อมรับซื้อประกาศของเขาวันหนึ่งข้างหน้าการเลี้ยงประกาศอาจจะกลับกลายเป็นอาชีพหลักก็เป็นได้ชายหนุ่มเพลิดฝันล่องลอยขณะนั่งมองประกาศลายธงชาติทั้งตัวผู้ตัวเมีย2 ตัวในเหลี่ยมกระจก2 ใบตรงหน้าภาพจำการพ่อเลี้ยงประกาศในวัยเยาว์เลือนจางลงมามากแล้วชายหนุ่มจำเป็นต้องรื้อฟื้นแล้วก็สืบสอดแสวงหาความรู้เพิ่มเติมยามดึกดื่นหลายคืนหลังจากคนรักเข้านอนไปแล้วพร้อมลูกในท้องเขาก็นั่งจ่อมจมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ค้นคว้าสารพัดเรื่องราวของเหล่าประกาศโดยเฉพาะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์เจ้าปลาหลากสีแสนสวยพวกนั้นเขาอ่านบทความตามเว็บไซต์เปิดดูคลิปวิดีโอใน YouTube เข้าร่วมกลุ่มต่างๆใน Facebook ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสารพันความรู้เรื่องประกาศครั้นคิดว่าตัวเองนั้นรู้มากพอจนพร้อมลงมือได้แล้วเขาก็เตรียมกะละมังใส่น้ำสูง3 ข้อนิ้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยใบหูกวางแห้งเพื่อปรับสภาพน้ำแล้วก็ยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคร้ายเขาปล่อยประกาศลายธงชาติเพศผู้ลงไปในกะละมังหย่อนเหลี่ยมใส่ประกาศเพศเมียตามลงไปด้วยวิธีเทียบคู่เช่นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ไข่ของปลาตัวเมียสุกพร้อมและปลา2 ตัวคุ้นชินกันมากขึ้นระหว่างนี้เขาพยายามหาอาหารสดอย่างเช่นลูกน้ำให้ปลาทั้ง2 ตัวกินพร้อมกับเริ่มหาข้อมูลแล้วก็ทดลองเพาะเลี้ยงไรแดงซึ่งถือเป็นอาหารสำคัญที่สุดของประกาศทุกช่วงวัยก็ว่าได้ยำคำของอีก7 วันต่อมาเขาช้อนปล่อยประกาศตัวเมียลงไปรวมในกะละมังเดียวกันกับตัวผู้ใช้แผ่นกระเบื้องเก่าๆวางปิดกะละมังไว้ก่อนหลับไหลในค่ำคืนนั้นเขาภาวนาให้คู่บ่าวสาวสีธงชาติในเรือนหอพลาสติกราคา20 บาทไม่ทำให้เขาผิดหวัง

ประกาศทั้งตัวผู้ตัวเมียซึ่งปล่อยรวมกันช่วงค่ำของวันหนึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะรัดผสมพันธุ์กันช่วงสายไปถึงเที่ยงของอีกวันหนึ่งทว่าช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดสำหรับการสำรวจดูว่าประกาศรัดกันและออกไข่แล้วหรือยังคือช่วงค่ำมืดของวันถัดไปด้วยเป็นห่วงยามที่ประกาศตัวเมียนอนนิ่งเคลิ้มหลับง่ายต่อการช้อนแยกออกจากกะละมังครั้นถึงช่วงค่ำของอีกวันเขาก็ทำตามแผนโดยค่อยๆยกแผ่นกระเบื้องเคลอะคร้ำออกใช้ไฟฉายส่องดูในกะละมังเขาเห็นปลาตัวผู้ว่ายช้าๆอยู่ใต้วอดฟูนาส่วนปลากัดตัวเมียหลบไปนอนเงียบๆอยู่อีกมุมชายหนุ่มเขม่นมองในฟองวอดเขาอดยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเห็นเม็ดไข่สีขาวขุ่นเกาะตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ในวอดไข่มีไม่มากนักทว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าพอใจเขาใช้สวิงเล็กๆต้อนช้อนปลาตัวเมียออกไปเลี้ยงในเหลี่ยมตามเดิมปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่และลูกปลาที่กำลังจะฟักในอีก2 วันข้างหน้าต่อไป

ลอด5 วันหลังจากนั้นเขาข่มใจไม่เปิดดูปลากัดตัวผู้กับไข่ในวอร์ดของมันยิ่งเปิดดูบ่อยยิ่งกระตุ้นให้พ่อปลาตื่นกลัวปลาตัวผู้บางตัวอาจจะตกใจและกลืนกินไข่จนหมดวอร์ดได้ในห่วงเวลานี้เขาไม่ได้ให้อาหารปลากัดตัวผู้เพราะว่าพ่อปลาในระยะดูแลไข่และลูกปลาจะไม่สนใจเรื่องอาหารนักมันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าต้องทำนั่นก็คือหน้าที่พ่อที่จะต้องคอยดูแลลูกปลาที่ฟักเป็นตัวให้อยู่รอดปลอดภัยค่ำวันที่5นับจากวันที่ปลากัดลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียรัดกันเขาเปิดแผ่นกระเบื้องอีกครั้งค่อยๆใช้มือเปล่าไล่ช้อนปลากัดตัวผู้ออกจากกะละมังเพื่อมิให้ติดลูกปลาออกมาด้วยใส่ปลาตัวผู้กลับไปในเหลี่ยมนำไปตั้งไว้ในที่เดิมแล้วเขาก็เดินกลับมาสำรวจตรวจตราสิ่งมีชีวิตในกะละมังพลาสติกนั่นลูกปลากัดตัวเล็กจิ๋วลอยตัวนิ่งบนผิวน้ำจำนวนน่าจะไม่เกิน20หรือว่า30ตัวเท่านั้นน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในใจมากหากแต่ว่าชายหนุ่มยังพอยิ้มออกอย่างน้อยการเอาปลากัดลงรัดครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีก็ประสบความสำเร็จเช้าตรู่อีกวันเขารีบลุกตื่นขึ้นมาต้มไข่ไก่พักให้เย็นแล้วก็บีบี้ไข่แดงละลายน้ำใช้นิ้วจุ่มในของเหลวสีเหลืองขุ่นก่อนหยดลงในกะละมังลูกปลาไข่แดงเป็นอาหารง่ายๆสำหรับลูกปลากัดที่เขาพอหาได้ในยามนี้หวังใจว่าพวกมันจะกินกันจนอิ่มแปร่แล้วก็โตวันโตคืน

ลูกประกาศดูแข็งแรงปกติดีทุกอย่างใน2 วันแรกแต่ทว่าครั้นถึงวันที่ 3ชายหนุ่มก็มีอันต้องใส่หัวอย่างเหนื่อยหนักหัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันซากลูกประกาศสีขาวซีดเล็กจ้อยแทบมองไม่เห็นนอนกองจมตะกอนอยู่ก้นกะละมังไม่มีลูกประกาศมีชีวิตเหลือรอดแม้แต่เพียงตัวเดียวเขาพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคร่ำเครียดลูกประกาศอาจร่วงตายได้จากหลายสาเหตุนั่นก็คืออาหารไม่เหมาะสมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหรือว่าน้ำเริ่มเสื่อมคุณภาพเน่าเสียชายหนุ่มถอนใจบอกตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยง่ายพลาดหกล้มในก้าวแรกไม่ได้หมายความว่าจะลุกขึ้นยืนใหม่และก้าวเดินต่อไปไม่ได้พักประกาศลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียไว้ราวสัปดาห์เศษจากนั้นเขาก็จับพวกมันลงเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแตกต่างออกไปตรงที่เขาเปลี่ยนมาใช้กล่องโฟมแทนกะละมังพลาสติกเหตุเพราะว่ามันเป็นภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าขั้นตอนซ้ำเดิมดำเนินต่อไป7 วันต่อมาเขาปล่อยประกาศลงรัดถัดอีกวันช่วงค่ำเปิดฝากล่องโฟมส่องดูปลาประกาศยังไม่ยอมรัดกันบอดว่างเปล่าสีขาวเป็นภาพไม่น่าพอใจเขาตักลูกน้ำที่พอขึ้นเองใส่ลงไปในกล่องโฟมราว10 กว่าตัวปิดฝากล่องพอนแน่นสนิทแล้วก็เดินเข้าบ้านตกค่ำอีกวันหนึ่งไปส่องดูปลาอีกครั้งวันนี้เขายิ้มออกในฟองวอดปรากฏเม็ดไข่ขาวๆจำนวนไม่น้อยเขารีบช้อนปลาตัวเมียออกจากกะละมังปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่ต่อไปตามลำพัง

ช่หนุ่มเปลี่ยนมาใช้อาหารที่ว่ากันว่าดีที่สุดสำหรับอนุบาลลูกปลากัดนั่นก็คือตัวอ่อนแรกฟักของไรทะเลหรือว่าอะทิเมียไข่อะทิเมียราคาแพงเอาเรื่องเป็นเม็ดผงสีออกน้ำตาลอ่อนใช้ช้อนเล็กๆตักไข่อะทิเมียเทลงไปในกรวดพลาสติกซึ่งใส่น้ำเตรียมรอไว้ตักเกลือเม็ดเติมไปสักช้อนจุ่มหัวใส่พ่นออกซิเจนเพิ่มลงในน้ำต่อจากนั้นราว24ชั่วโมงต่อมาอะทิเมียจะฟักเป็นตัวเห็นเป็นจุดสีส้มจางๆนับพันนับหมื่นเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ในมวลน้ำเค็มอะทิเมียแรกฟักใช้เลี้ยงลูกปลาได้ดีเยี่ยมชัดเจนเขาเห็นลูกปลากัดอายุ3วันหลังจากฟักเป็นตัวว่ายน้ำฉกงับตัวอ่อนไรทะเลเป็นอาหารท้องของพวกมันป่องพองมองเห็นเป็นสีส้มเพราะอาหารซึ่งอยู่ภายในผ่านไป3วันลูกปลากัดไม่ร่วงตายผ่าน7วันทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีอาจมีลูกปลากัดจมตายอยู่ก้นบ่อเพาะบ้างทว่าก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นลูกปลากัดอายุได้ราว2สัปดาห์เขาเริ่มตักไรแดงให้พวกมันเป็นอาหารไรแดงพ่อเลี้ยงเองส่วนใหญ่ตัวอวบอ้วนบางส่วนก็ยังเป็นลูกไรเล็กละเอียดเหมาะเป็นอาหารลูกปลาเขาใช้สวิงตาถี่กรองเอาเฉพาะไรแดงตัวเล็กให้เหล่าลูกปลาพวกมันไล่ตอดงับอาหารมีชีวิตกันขวักไขว่ชายหนุ่มอมยิ้มกับภาพที่เห็นรอแค่ลูกปลารุ่นนี้เติบโตอีกหน่อยเขาก็จะมีปลากัดลายธงชาติเสนอขายเหมือนคนอื่นบ้างแล้วเขามองลู่ทางไว้ล่วงหน้ามีกลุ่มในเฟซบุ๊กมากมายเป็นแหล่งปล่อยปลาขายได้บางกลุ่มเป็นกลุ่มประมูลปลากัดดูคึกคักมีคนเข้ามาซื้อขายปลาน่าสนุกไม่นานเกินรอเขาจะเป็นพ่อค้าคนใหม่ที่นำปลากัดลายธงชาติแสนสวยเข้าไปขายบ้าง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นเรื่องปากัดหลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงยังไม่จบนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมจากทางรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต
4: นางสุปฏิสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1ครับ2569โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกมีการผลิต 2569/70 และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมาย 11,500,000 ตันวงเงินงบประมาณรวมกว่า 59,461 ล้านบาทให้กรมการค้าภายในร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมขออนุมัติต่อกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธกส.และเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติรวมทั้งร่วมกับองค์การคลังสินค้าทำโครงการและรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณาตามระเบียบต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอขยายกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 โดยขอเพิ่มวงเงินจากเดิมประมาณ 37,906 ล้านบาทเป็นประมาณ 39,753 ล้านบาทสำหรับจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น 233,729 ครัวเรือนขอใช้เงินจากธกส.สำรองจ่ายการดำเนินโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของนายเยฟเกนี โตมีฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้โดยชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ทศวรรษซึ่งความสัมพันธ์ไทยรัสเซียยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันขณะเดียวกันยังแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียภายในปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในสาขาสำคัญร่วมกันทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตนเองจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานจะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในโอกาสที่ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเสริมสนองโอกาสสำคัญดังกล่าวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้ม
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ผู้คนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมครับขึ้นแบบนี้อยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับผมเพลงที่จบไปนะฮะอาจจะนานหน่อยเนาะน้อยใจยานะครับในเวอร์ชั่นโคเวอร์นะครับผมของเตวิดนะครับแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยนั่นเองนะครับส่วนเพลงอีกเพลงหนึ่งนะเพลงประจํารายการของเรานั่นเองเพลงเพื่อคุณนะครับผมค่ําคืนแบบนี้อยู่ที่ไหนกันนะสามารถโทรมาบอกได้นะครับผมหรือโทรมาขอเพลงก็ได้นะครับผมหากใครอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะครับผมวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะเนื่องจากว่ามีฝนตกในช่วงตอนเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ดีหน่อยที่ว่าตอนพิธีนะครับผมก็วันนี้เป็นอีกวันนึงสำคัญของคนลำพูนเนาะเป็นวันที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะที่จริงก็บอกว่าเป็นวันเกิดเลยก็ได้นะครับวันที่11มิถุนายน2421นะซึ่งเกิดที่บ้านปังนะครับผมตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนั่นเองนะครับถือเป็นพระเถรานุเถระเนาะที่มีบทบาทในเรื่องของการบำรุงศาสนาสร้างประโยชน์ต่างๆนะเหมือนเป็นต้นบุญแห่งล้านนาเป็นพระนักพัฒนาแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายของเราที่จะสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับคนลำพูนหรือว่าคนที่ได้มาพบเห็นเนาะเนื่องจากว่าในปี71นะครับผมจะครบ150ปีนะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแล้วก็จะมีการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเนาะระหว่างนี้นะครับก็จะมีการทำเอกสารจัดทำเอกสารต่างๆเพื่อที่จะเสนอยูเนสโกนะครับผมแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าคล้ายๆหลักฐานแล้วครับผมในการที่จะแสดงออกว่าบุคคลสำคัญท่านนี้มีความสำคัญกับที่ที่นั่นจริงหรือไม่หรือมีเราบอกว่าเราเสน

ชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยในส่วนของเป็นบุคคลสําคัญในเรื่องของจิตวิญญาณทางศาสนาหรือแม้แต่ด้านอื่นๆนะครับดังนั้นแล้วหลักฐานเหล่านี้แหละครับผมที่เราทํากันนะครับผมด้วยแรงศรัทธาของพวกเราจะกลายเป็นจุดที่ส่งเสริมทําให้ชื่อของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะในปี70ก็จะมีการเปิดอ่านเนาะเนื่องจากว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราต้องส่งเอกสาร70ก็จะมีการเปิดอ่านแล้วก็ถ้าจะมีการเฉลิมฉลองหรือมีการประกาศก็น่าจะไปประมาณปี71นะครับผมดังนั้นแล้วก็วันนี้นะครับกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครที่มารอนะครับผมดูขบวนนะครับขบวนแห่หรือแม้แต่รับชมผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามเนาะมีหลายเพจด้วยกันที่วันนี้นำภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับดังนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านเป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับให้กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ที่ไหนฝนตกกันบ้างนะเอื้อนเอ่ยกันมาบอกได้นะครับหรือว่าตอนนี้ใครทำอะไรอยู่ก็บอกกันได้นะครับฟังอีกสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับไปด้วยกันนะช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวเราเอาเรื่องราวต่างๆมาเตือนกันสักหน่อยนะเมื่อต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนออกมานะเจองูนิดนึงนะอาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะช่วงนี้หน้าฝนเราควรจะระมัดระวังสัตว์มีพิษทั้งหลายนะครับที่เราอาจจะพบเจอได้เดี๋ยวกลับมาฟังกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: วิมานดินนะครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะในเวอร์ชั่นของแจ๊สละกันนะฮะเพลงเพราะๆเย็นสบายๆในยามค่ำคืนแบบนี้เผื่อใครที่แบบว่ารู้สึกเหนื่อยนะในการทำงานวันนี้ก็มาฟังเพลงสบายๆกันช่วง 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับกับเพลงเพื่อคุณเนาะวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีนะครับผม1ชั่วโมงเต็มๆเลยอยู่ด้วยกันนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิ่งนั่นเองนะเมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นไปว่าช่วงนี้นะหน้าฝนนะครับสัตว์มีพิษต่างๆมันก็จะออกมาเนาะมันก็จะเป็นชั่วโมงที่เค้าออกมาแบบชุกชุมกันหน่อยนะในช่วงนี้ใครที่จะไปไหนหรือว่าเดินผ่านบริเวณที่มีแบบว่าต้นไม้ใบหญ้าค่อนข้างเยอะเนาะหากบ้านใครที่มีต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆนะมีแหล่งที่ชุ่มชื้นมีแหล่งที่อาจจะเป็นแบบว่าโขดหินดินทรายต่างๆที่สัตว์มีพิษเหล่านี้นะครับสามารถไปหลบซ่อนตัวอยู่ได้ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับตัดหญ้าให้มันสั้นๆกันหน่อยหรือหาอะไรต่างๆเนาะเมื่อสักครู่นี้พี่เขาแนะนำบอกว่าปูนขาวนะครับผมก็อาจจะแก้ได้เนาะในเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆเนาะอย่างแรกเลยนะที่เจอซึ่งเจอเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลยเอามาบอกกันต่อละกันนะครับผมงูช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่อาจจะมีเขาเรียกว่าสัตว์อื่นๆออกมาด้วยนะกบอะไรเอ่ยต่างๆที่งูเขาแบบว่าล่าเป็นอาหารนะดังนั้นแล้วช่วงนี้ก็จะมีการขึ้นมาเจอกับคนบ้างนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนเนาะหรือว่าบริเวณที่มีพงหญ้าต่างๆนะครับดังนั้นเราป้องกันกันสักหน่อยเหมือนที่บอกไว้ว่าตัดหญ้าแล้วก็ทำลายพวกวัชพืชรอบๆบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้มีแหล่งซ่อนตัวของสัตว์มีพิษเหล่านี้เนาะสวมรองเท้าที่อาจจะเป็นแบบว่ารองเท้าบูทกันน้ำก่อนที่เราจะเดินผ่านบริเวณที่มันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับผมโดยใช้ไฟฉายให้มันส่องสว่างกันหน่อยบริเวณกลางคืนที่เราจะเดินผ่านนะครับผมถ้าหากเจอทำยังไงบ้างนะครับผมต้องตั้งสติก่อนเลยครับเมื่อกี้ก็แบบตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่โดนงูกัดไปแล้วนะครับผมสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือถ้าหากมีโทรศัพท์มือถือเนาะถ่ายไว้ก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นงูชนิดไหนถ้าหากโดนกัดนะครับผมเนื่องจากเวลาเราไปโรงพยาบาลเนาะนี่เหมือนประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะว่าเวลาเราโดนงูกัดตอนนั้นเรามีคนที่ช่วยแบบว่าทุบนะตอนนั้นมีคนช่วยทุบนะครับผมแล้วก็พาน้องไปด้วยนะถึงโรงพยาบาลด้วยโอ้คุณหมอแตกตื่นเลยครับตอนนั้นนะเขาก็จะวินิจฉัยว่าเอ๊ะมันคืองูอะไรเนาะเขาก็จะส่งไปเขาก็จะมีไลน์กลุ่มหมอเนาะที่เป็นที่จริงเขาจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลรามานะถ้าจำไม่ผิดเหมือนกันนะมันจะเป็นศูนย์สัตว์มีพิษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับผมเขาก็จะไปดูว่าเอ๊งูอันเนี้ยมันเป็นงูชนิดไหนนะแล้วเขาก็จะต้องหาเซรุ่มต่างๆเนาะที่เอามายับยั้งพิษก่อนที่เราจะแบบว่ามีอาการต่างๆนะฮะแต่การนอนโรงพยาบาลตอนงูกัดนี่ไม่สนุกเลยนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าทุกหนึ่งชั่วโมงนะคุณพยาบาลเขาก็จะมาเรียกเราในการที่จะวัดความดันเจาะเลือดนะครับแล้วก็ให้เป่าที่มันเหมือนเป็นวัดปอดเราว่ายังทำงานปกติหรือไม่เนาะรวมไปถึงในเรื่องของเขาบอกว่างูมันจะมีฤทธิ์สองอย่างก็คือทำให้เลือดแข็งตัวนะกับสองก็คือมีฤทธิ์กับประสาทเนาะดังนั้นแล้วเขาก็จะมีการตรวจวัดทุกๆหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะได้สังเกตอาการว่าเออเรานะครับได้รับผลกระทบจากงูหรือเปล่าถึงแม้ว่างูนั้นจะมีพิษแบบว่าน้อยนะครับผมแต่บางทีนะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวหรือคนที่อาจจะเขาเรียกว่าเหมือนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็จะมีการแพ้เกิดขึ้นได้นั้นแล้วก็ต้องติดตามมาเป็นระยะนะครับผมสัตว์ต่อมาที่เราอาจจะพบเจอกันบ่อยหน่อยก็คือตะขาบนะกลุ่มนี้นะครับมักจะซ่อนตัวอยู่ในรองเท้าเสื้อผ้าหรือกองไม้หรือบริเวณที่มันแฉะชื้นแฉะหน่อยนะครับผมดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราโดนกัดเนาะสิ่งที่จะตามมาก็คืออาการปวดแสบปวดร้อนนะครับผมบางทีก็จะปวดบวมแดงนะครับบางทีอาจจะมีไข้หรือว่าคลื่นไส้แม้แต่แพ้รุนแรงก็เกิดขึ้นได้นะหากใครที่มีอาการแพ้นะครับดังนั้นแล้วเหมือนที่บอกไว้รองเท้าเป็นเรื่องสำคัญนะหากใครที่ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะครับอาคารเนาะหรือแม้แต่วางไว้บนพื้นนะครับผมอยากจะให้เคาะมันก่อนนะเคาะก่อนที่เราจะใส่นะเพื่อป้องกันการเหยียบโดนเขานะฮะแล้วเขาก็จะต่อยเอานะฮะดังนั้นแล้วก็ดูแลกันด้วยรวมไปถึงแมงป่องด้วยนะครับสัตว์สองชนิดนี้คล้ายๆกันเนาะก็จะพบที่กองหินทรายที่มีที่อับที่ชื้นอยู่นะครับเขาก็จะอยู่บริเวณนั้นหากมีการต่อยก็อาการคล้ายๆกันเลยนะครับผมหรือแม้แต่นะ แมงมุมมีพิษนะบ้านเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันก็จะมีแมงมุมตัวใหญ่ๆที่เราเห็นตามตรอกตามซอกของบ้านนะฮะผมอันนี้ก็จะมีแบบรู้สึกมันน่ากลัวนะเวลามันเจอตัวใหญ่ๆนะครับผมแต่ในประเทศไทยอาจจะพบแบบไม่บ่อยนักนะครับผมแล้วก็บางชนิดอาจจะต่อยแล้วมีอาการบวมอาการปวดแสบนะครับผมหลีกเลี่ยงสักหน่อยนะหากเจอเนาะก็หายาฉีดต่างๆมากันไว้ละกันเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเราเป็นผู้ใหญ่เราโดนกัดหรือโดนต่อยเงี้ยนะฮะพิษต่างๆเนาะด้วยน้ำหนักของเราด้วยวัยของเราด้วยภูมิคุ้มกันของเรามันอาจจะแบบเป็นไม่มากนักแต่เมื่อไหร่ที่โดนกับเด็กนะเนี่ยอาจจะต้องใครที่บ้านมีลูกหลานมีเด็กตัวน้อยๆวิ่งเล่นอยู่นะครับอันตรายมากๆนะครับหากใครที่มีลูกหลานอยู่อยากจะให้ดูแลบ้านช่องให้ดีช่วงนี้เนาะนอกจากเราจะดูหลังคานะดูฝ้าในเรื่องของฝนของลมที่มันเกิดขึ้นแล้วอาจจะทำให้ฝ้าหลังคาต่างๆมันชำรุดผุพังไปได้อีกอย่างที่ต้องดูอีกอย่างนึงก็คือความสะอาดของบ้านเนาะอันไหนที่มันจะเป็นแหล่งทำให้สัตว์มีพิษต่างๆมาอยู่ได้เป็นที่อาศัยนะฮะก็อาจจะต้องแบบลื้อย้ายมาสักหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านโดยเฉพาะเด็กๆนะครับที่อาจจะแบบว่ามีภูมิต้านทานกับสิ่งเหล่านี้ต่ำและอาจจะแพ้ง่ายด้วยก็ได้นะครับผมเอาฝากไว้ช่วงนี้ก่อนละกันเนาะฟังเพลงกันค่ำคืนนี้นะครับผมใครมีเพลงแนะนำโทรมาได้นะครับ0535255666นะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์กับพระสุช่วยท้ายนะครับของรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เพลงดาวประดับใจนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือลาวดวงเดือนนะครับผมดาวประดับใจในเวอร์ชันของคุณฝนธนสุนทรนะอีกเพลงหนึ่งก็ลาวดวงเดือนของคุณกันนภัทรนะหรือว่ากันเดอะสตาร์ที่เรารู้จักกันเองนะครับผมช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับก็อยากจะมาย้ำเตือนกันอีกสักครั้งละกันนะเนื่องจากว่าเคยย้ำเตือนไปหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ก็ยังได้ยินข่าวเนาะในเรื่องของการกินหมูดิบนะมีเกิดเหตุขึ้นนะฮะที่ใกล้ๆบ้านน้องอั้นเลยนะครับก็คือแถวป่าซางแล้วครับผมก็มีท่านผู้ฟังนะครับผมส่งข้อมูลเข้ามานะว่ามีคนทานหมูดิบนะครับผมก็เป็นลาบแหละเนาะกินกัน3คนนะครับผมมีแบบคนปีคนชรานะครับหรือไม่ใช่คนชราคนสูงอายุดีกว่านะได้ผู้สูงอายุนะครับผมผู้สูงอายุ1ท่านมีลูกชายอีก2คนนะครับทานด้วยกันนะครับผมแต่ด้วยความเป็นผู้สูงอายุเนาะเหมือนที่บอกไว้เด็กผู้สูงอายุก็จะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนั่นเองเวลาได้รับเชื้ออะไรต่างๆก็จะมีผลกระทบนะครับมากกว่าคนอื่นๆนะครับผมเขาตรวจเจอในเรื่องของโรคไข้หูดับนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้อยากจะให้เรามาระวังกันจริงๆนะเนื่องจากว่าหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะนอกจากที่เป็นสัตว์มีพิษแล้วนะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังมากๆเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าไข้หูดับตอนนี้ค่อนข้างระบาดนะครับผมระบาดยังไงนะครับผมหากใครนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สัมผัสเนื้อหมูที่ติดเชื้อนะครับแล้วมือของท่านหรือบริเวณที่ไปสัมผัสเนื้อหมูนะครับมีแผลมีรอยแตกนะครับแล้วเชื้อเหล่านี้สามารถเข้าสู่ผิวหนังหรือว่ากระแสเลือดได้นะครับก็อาจจะทำให้คุณนะครับติดเชื้อแบคทีเรียหรือเรียกว่าสเตปโตคอคคัสซูอิสนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นโรคของมันเนาะมันก็จะเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มสมองอักเสบทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบขึ้นมีติดเชื้อในกระแสเลือดต่างๆเนาะแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนการแทรกซ้อนของมันก็คือการทำให้หูของเราดับนั่นเองนะหรือว่าไม่ได้ยินนั่นเองนะดังนั้นแล้วใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างคนที่ทานหมูสุกๆดิบๆนะครับผมหรือบางคนเนาะที่เราเห็นข่าวคราวมาก่อนหน้านี้ก็คือมีผู้ชายท่านหนึ่งนะที่เป็นไข้หูดับขึ้นมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินหมูดิบเลยนะครับผมแต่เพราะอะไรเขาถึงเป็นไข้หูดับได้นะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ตะเกียบอันเดียวนะตักทั้งหมูดิบแล้วก็หมูสุกนะตักหมูดิบเสร็จปุ๊บเอาไปปิ้งย่างนะครับผมพอสุกปุ๊บก็เอาตะเกียบอันเดิมคีบเนื้อนั่นแหละครับผมเข้าปากตัวเองนะฮะดังนั้นแล้วเชื้อนี้มันยังติดอยู่ในตะเกียบนะครับแล้วก็ทำให้เขาติดเชื้อโรคติดแบคทีเรียนี้เข้ามาในสู่ร่างกายทำให้เขานะครับเป็นหนักเลยนะครับผมแต่ของเคสป่าซางก็ยังดีนะครับที่รักษาได้นะครับผมเชื้ออาจจะไม่รุนแรงมากนักส่วนอีก2คนที่เป็นลูกนะครับอาจจะไม่มีอาการเท่าที่ควรแต่อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังนะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นวัยหนุ่มสาวกันอยู่เนาะแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่เชื้อเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบพบต่อสุขภาพน้อยกว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือโรคไตเรื้อรังนะครับบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วหรือท่านไหนนะครับที่ทานยานะครับกดภูมิต่างๆเนาะก็จะมีภูมิคุ้มกันต่ำนะเม็ดเลือดต่างๆมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเมื่อเชื้อโรคหรือแบคทีเรียตัวนี้นะครับผมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้เรามีไข้สูงปวดหัวมีคอแข็งบ้างนะครับหรือว่าอาจจะทำให้เราเนาะที่จริงอาการนี้มันอยู่ประมาณแบบไม่เกินประมาณ14วันก็ถือว่านานนะครับผมนั่นแล้วก็เฝ้าดูอาการกันด้วยนะด้วยความเป็นห่วงเนาะเพราะว่าก็รู้จักกันอยู่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้นะครับผมโรคไข้หูดับเนาะก็อาจจะมีความรุนแรงนะครับเป็นไปตามโรคที่มันเจอเนาะเชื้อโรคที่เจอแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปเนาะเหมือนคล้ายๆแบบหลายสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันของตัวเองนะครับที่อาจจะทำให้โรคเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเรามากน้อยขนาดไหนเนาะดังนั้นแล้วช่วงนี้กินสุกกันด้วยนะครับเรามาระวังทั้งในเรื่องของบ้านช่องเนาะในเรื่องของหน้าฝนนะฮะรวมไปถึงสุขภาพและอีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์มีพิษที่เอามาเตือนกันไว้ในวันนี้นะครับเพลงเพื่อคุณก็จะกลับมาพบท่านผู้ฟังในใหม่อีกวันจันทร์เลยนะครับผมจันทร์ถึงพฤหัสแบบนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันนะครับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับรวมไปถึงเพลงลูกกรุงที่เอามาขับร้องใหม่เป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะครับก็จะนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องนำรายการลาไปแล้วล่ะครับผมฟังเพลงกันก่อนนอนนะครับและขอกล่าวคำนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ฝ่ายขายก่อน
1: ได้
0: นะครับโอเคครับ
1: ขอบคุณมา
0: ค
1: ก
0: รับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ข
0: ข
1: ออ
0: บ
1: บ
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ุ
0: ค
1: ณ
0: ุณหม
1: ม
0: อ
1: ากค
0: ค
1: ่
0: ระ ับ
1: ค่ะ
0: ครั
1: ส
0: บ
1: วั
0: ส
1: สดี
0: วัส
1: ค
0: ด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ครับ
1: สวัสด
0: ข
1: ี
0: ่า
1: คว ุณหมอ
0: ไป
1: ค
0: ฟ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งข่าว
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอแล้วพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
4: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา40นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชลประทานซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณบ้านโคกกอหมู่ที่3ตำบลลูโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีเป้าหมายต่อขบวนรถของนายดนุชนาคสง่าในอำเภอมายอซึ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใสตำบลลูโบยิไรแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบ6รายมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกเล็กน้อยจากแรงอัดของระเบิดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอโดยแพทย์ประเมินอาการแล้วพบมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจึงให้อยู่ในความดูแลเพื่อพักฟื้นและเฝ้าสังเกตอาการภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดควบคู่การเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า Thailand Zero Dropout แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาโดยเน้นแผนติดตามรายบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษากรณีนายบุญรวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับปัญหาระบบการศึกษาไทยว่าได้แก้ไขทั้งในระดับต้นทางถึงปลายทางโดยให้สถานศึกษาติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลควบคู่กับการหาเด็กที่หลุดจากระบบ ให้กลับเข้าสู่การศึกษาผ่านนโยบาย Thailand Zero Drop Out ซึ่งมีเป้าหมายลดและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์พร้อมออกแบบเส้นทางการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและทางเลือกทางการศึกษารวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบแล้วหลุดออกมาอีกโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลนักเรียนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระจายทรัพยากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ยกระดับผู้ประกอบการปลาและผลิตภัณฑ์ปลากว่า20รายมาใช้ประโยชน์จาก FTA พัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายโอกาสส่งออกตลาดจีน
0: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนด้วย FTA ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาพร้อมกล่าวว่าอุตสาหกรรมประมงถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจฐานรากแต่ปัจจุบันยังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าแรงอาหารสัตว์พลังงานและการทำประมงผิดกฎหมายจึงต้องยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้แปรรูปสินค้าประมง20รายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงลึกให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการขยายโอกาสส่งออกไปยังตลาดสำคัญเช่นจีนพร้อมผลักดันแนวทางเกษตรพาณิชย์อัจฉริยะยกระดับอุตสาหกรรมประมงสู่การผลิตมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์แช่เย็นแช่แข็งอาหารพร้อมบริโภครวมถึงน้ำปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆแทนการพึ่งพาการจำหน่ายวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: Soft Power ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วงแฮงห่วงใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

ุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามชาก็มีเหมือนกันเราก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามชาคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

0: ขอบคุณมากครับนนท์รักบ้านดอยนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95 MHz แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟัง FM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับภารกิจการควบรวมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศ
4: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้งานด้านวัฒนธรรมและงานท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติเบื้องต้นจะพิจารณาทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและของโลกพร้อมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆที่ประสบความสำเร็จทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกเพื่อนำบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีมาประกอบการออกแบบโครงสร้างภารกิจและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ตกสำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระการเดินทางและเข้าถึงบริการได้ใกล้บ้านจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้
5: เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับอำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569สำหรับประชาชนที่มีรายชื่อตามบัญชีผู้ตกสำรวจในพื้นที่ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางในการเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐท่านี้กำหนดออกหน่วยรับลงทะเบียนระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 15:00 นณโรงเรียนเทศบาลบ้าน3กองวัดกระจรรังสรรค์สำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียนขอให้นำ ัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากไม่สะดวกเดินทางไปยังจุดบริการสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการนอกจากนี้อำเภอเมืองภูเก็ตยังจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการลงทะเบียนถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนวพันธ์ปรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วโดยนัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกพบทีมชาติแอฟริกาใต้
6: ศึกฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง3ประเทศเจ้าภาพเริ่มต้นที่ในวันนี้เวลา 23:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาประเทศเม็กซิโกภายใต้แนวคิดปาเปลปิกาโดหรือศิลปะการตัดกระดาษพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเม็กซิกันซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ในการถ่ายทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติขณะที่ไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดอยู่ที่การแสดงจากศิลปินระดับโลกชากีร่าและเบนาบอยที่จะขึ้นเวทีร่วมกันพร้อมเปิดตัวบทเพลงใดๆต่อสายตาแฟนฟุตบอลทั่วโลกเป็นครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดจะเป็นการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยทีมชาติเม็กซิโก1ในเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A จะแข่งขันในช่วงเช้าวันที่12มิถุนายนโดยทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในเวลา 9:00 นปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd
7: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2554

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

We call these songs the oldies but the goodies.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสาระธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมือง

ไทยจังหวัดละปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้อาตมภาพจักนำเอามงคลธรรมข้อที่29มาเล่าให้บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังมงคลข้อที่29นี้คือสมณานันจะทัสสนังการได้หันสมณะถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่าสมณะแปลตรงตัวได้ว่าผู้สงบหมายถึงผู้อยู่ในสมณเพศท่านกล่าวถึงคุณสมบัติของสมณะนั้นต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอยู่3อย่าง3ประการประการที่1ก็คือว่าจะต้องมีความสงบกายคือมีความสำรวมในการกระทำทุกอย่างรวมไปจนกระทั่งถึงกิริยามารยาทตามหลักศีลหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ข้อที่สองจะต้องสงบวาจาคือกำอู้กำจานั้นให้อยู่ในกรอบของความพอดีมีความสุภาพเรียบร้อยสงบเสงี่ยมในกำอู้และภาษาที่ใจให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมและประเพณีข้อที่สามต้องสงบใจคือทำใจให้สงบปราศจากกิเลสครอบงำบ่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทใดๆตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาอันนี้คือลักษณะแห่งความสงบของสมณะคือสงบกายสงบวาจาและสงบใจการได้หันสมณะนั้นมีอยู่ดังนี้ก็คือว่า1การได้เห็นด้วยตาความหมายก็ตรงตัวคือหันจากการที่สัมผัสด้วยสายตาของเราเองแล้วก็มีความประทับใจในความสำรวมในกายวาจาใจของเปิ้น 2. หันด้วยใจเนื่องจากการสำรวมกายวาจาใจของสมณะจะช่วยโน้มน้าวเพื่อจิตใจของเฮานั้นอ่อนผ่อนตามและรับฟังรับคำสอนด้วยใจที่ปิติยินดีซึ่งนั่นก็คือหมายถึงการเปิดใจของเฮาเพื่อสมณะได้ชี้นำนั่นเองประการที่สามหันด้วยปัญญาหมายถึงการรู้โดยการใช้ปัญญาใครควรพิจารณาในการสัมผัสและเข้าถึงและรับรู้ถึงคำสอนของสมณะรูปนั้นและหูว่าท่านเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอย่างแท้จริงเมื่อหันสมณะนักบวชแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรเปิ้นบอกวันหนึ่งต้องเข้าไปหาคือเข้าไปขอคำแนะนำชี้แจงจากพระคุณท่านหรือถวายความเคารพต่อท่านสองต้องเข้าไปบำรุงช่วยเหลือคือการช่วยเหลือท่านในโอกาสอันสมควรเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านสามต้องเข้าไปฟังคือการรับฟังคุณธรรมหลักคำสอนของท่านและท่านก็จะแนะนำให้เฮานำเอาคุณธรรมหลักคำสอนเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิต
และในการดำเนินชีวิต

0: ข้อที่4คือมันระลึกนึกถึงเปิ้นคือระลึกนึกถึงความดีที่ตั้นมีแล้วและก็นำมาความดีนั้นมาเป็นตัวอย่างกับตัวกับตนของเขาเอง 5. รับฟังรับปฏิบัติคือการรับคำแนะนำของท่านมาปฏิบัติทำตามเพื่อให้เกิดผลครั้นเมื่อติดขัดก็ใครจะแก้ไขให้หูแจ้งหันจริงตามหลักการตามหลักธรรมอันนั้นที่นี้ต่อมากาเลนะธรรมฉากัจฉาการสนทนาธรรมตามกาลเวลาเปิ้นบอกว่าการสนทนาธรรมตามกาลเวลานี้เป็นมงคลข้อที่30สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราขยายขอบเขตการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้และได้รับความรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะนึกบ่ถึงเพื่อเป็นการเพื่อแพร่ความรู้ที่เรามีนั้นมอบให้แก่คนอื่นได้รับทราบตัวเองก่อนที่เราจะสนทนาธรรมนั้นควรจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ก็คือหมายความว่า1เราจะต้องรู้เรื่องที่จะอู้นะเป็นอย่างดี 2. เราจะต้องอู้เฉพาะเรื่องจริงที่ดีมีประโยชน์ 3. ต้องเป็นคำอู้ที่ไพเราะเรียบร้อยนุ่มนวลชวนฟัง 4. ต้องเป็นคำอู้คืออู้ด้วยความเมตตา 5. อย่าไปอู้จ่าแบบโอ้อวดยกตนข่มท่านข้อปฏิบัติเมื่อมีการสนทนาธรรมก็คือมีศีลธรรมคือการเป็นผู้ที่รักษาศีล5หรือศีล8เป็นนิจศีลอยู่แล้วการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่จำต้นในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 2. มีสมาธิดีคือการมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่จะสนทนาบ่บอกแวกพร้อมทั้งเป็นผู้ที่หมั่นเจริญสมาธิภาวนาตัวเอง 3.แต่งกายสุภาพคือแต่งตัวให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยอยู่ในกรอบประเพณีของสังคมที่อยู่แวดล้อมของเฮานั้นปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ 4. มีกิริยาอาการที่สุภาพเรียบร้อยคือมีความสุภาพในท่วงท่าบ่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการยืนหรือว่าการกระทำใดๆการที่มีกิริยางดงามสุภาพอ่อนโยนย่อมโน้มน้าวจิตใจของคนที่ได้พบเห็นให้เกิดความประทับอกประทับใจและก็เลื่อมใสในตัวเราเป็นอย่างดี 5. ใจวาจาสุภาพคือใจถ้อยคำที่สุภาพนุ่มนวลม่วนเพราะในการสนทนาบัดใจถ้อยคำที่มันหยาบหรือก้าวร้าว 6. บัดกล่าวคัดค้านพระพุทธพจน์บทคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการบัดนำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นเวมติกังขาข้อสงสัยหรือไปกล่าวคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่กล่าวไว้ในพระพุทธพจน์ย่อมเป็นความจริงตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสนทนาธรรมกันนั้นจะต้องบ่ออกนอกประเด็นที่ตั้งไว้คือการอู้คืออยู่ในหัวข้อที่ตั้งไว้บ่อู้แบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงคืออู้แบบไปเลยข้อที่8ไม่พูดนานจนน่าเบื่อคือเลือกเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์เนื่องจากเรื่องบางเรื่องอาจจะบ่จำเป็นจะต้องขยายความมากเกินไปกว่าใดต่อไปมงคลธรรมข้อที่31คือตปะตปะนี่ก็คือการบำเพ็ญตบะตบะโดยความหมายแปลว่าทำให้ร้อนบาหวาดด้วยวิธีใดๆก็ตามการบำเพ็ญตบะหมายถึงการทำมือกิเลสความรุ่มร้อนต่างๆหมดไปหรือว่าเบาบางลงลักษณะของการบำเพ็ญตบะมีดังนี้คือ1การมีใจสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6อายตนะภายใน6อย่างได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อหลงติดอยู่กับสัมผัสภายนอกนักจนเกินไปเมื่อกิเลสครอบงำใจเวลาที่รับรู้อารมณ์ ผ่านอินทรีย์ตั้ง6คือต้องมีอินทรีย์สังวรข้อที่2การประพฤติรักษาพรหมจรรย์เว้นจากการร่วมประเวณีหรือกรรมกิจตั้งหลายตั้งปวงข้อที่3การประพฤติธรรมคือการรู้และเข้าใจในหลักธรรมเป็นต้นว่าอริยสัจ4ปฏิบัติตนคือตั้งมั่นอยู่ในศีลและถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาโดยมีจุดหมายสูงสุดอยู่ที่พระนิพพานกำจัดกิเลสและก่อละวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างหมดสิ้นด้วยสติปัญญาของเราเองทีนี้ต่อมามงคลธรรมข้อที่32คือพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์หมายถึงการบวชซึ่งละเว้นเมถุนธรรมการครองชีวิตที่ปราศจากเมถุนธรรมการประพฤติธรรมอันประเสริฐท่านว่าลักษณะของธรรมที่ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่ว่าต้องบวชเป็นพระแต่ว่าเพื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติแบบพรหมจรรย์เหมือนกันคือ1ให้ทานบริจาคทานบวชจะเป็นทรัพย์สิ่งของเงินทองหรือสติปัญญา2ช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานที่จอบที่ถูกที่ควรเป็นต้นว่าการไปช่วยเหลือเปิ้นทำในสิ่งนั้นๆให้สำเร็จอันนี้เป็นวยาวัจมัยบุญสำเร็จด้วยการควรควายช่วยเหลือเพื่อนผู้อื่นข้อที่3รักษาศีล5ข้อคือบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่พูดปดบ่ดื่มน้ำเหล้าสุราเมรัยเครื่องดองของเมาอันก่อให้เกิดความประมาทขาดสติข้อที่4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับคนที่เฮาต้องพบปะโดยทุกคนคือเฮาต้องมีอัปปมัญญาและก็ข้อที่5งดเว้นจากการเสพกามข้อที่6ยินดีในคู่ครองของตนคือการมีสามีหรือภรรยาคนเดียวเรียกกันว่าสถารสันโดษข้อที่7เพียรพยายามที่จะละความชั่วบ่ท้อถอยในความบากบั่นคือมีวิริยะข้อที่8การรักษาซึ่งศีล8คือบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัยน้ำเหล้าไม่บริโภคอาหารตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปบ่ร่วมในการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรีและดูการละเล่นบ่ใช้ของหอมหรือเครื่องประดับบ่นอนในที่นอนอันสูงอันใหญ่หรูหราเรียกกันว่าถืออุโบสถศีลข้อที่9ใจปัญญาหันแจ้งในทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ที่นี้ต่อมาข้อที่10ศึกษาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้หูแจ้งหันจริงส่วนข้อที่5ที่บอกว่าให้งดเว้นการเสพเมถุนแต่ข้อที่6ให้ยินดีในกู้ครองของตนนั้นเพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงบุคคลทั่วไปที่อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้โดยการเว้นจากการร่วมประเวณีเป็นต้นว่าในวันพระสำคัญสำคัญอย่างนี้เป็นต้นมงคลธรรมข้อต่อไปคือข้อที่33คือการหันอริยสัจอริยสัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐลักษณ์แห่งอริยสัจมีอยู่4ประการตามที่ท่านได้อบรมสั่งสอนไว้ดังนี้ 1. ทุกข์คือความไม่สบายกายและไม่สบายใจความเป็นจริงของสัตว์โลกทุกผู้ทุกนามต้องมีทุกข์3ประการคือชาติปิทุกขาเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังตายก็เป็นทุกข์นอกจากนี้ก็มีความทุกข์ที่เป็นอาการหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมสรุปได้ดังนี้ก็คือว่าโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโข ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความเศร้าความโศกก็เป็นทุกข์ความรำพันด้วยความเสียใจก็เป็นทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความเสียใจก็เป็นทุกข์ความท้อแท้สิ้นหวังความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความตรอมใจผิดหวังจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เฮาฮักก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนรพติความหม่นหมองเมื่อปรารถนาแล้วบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทีนี้ต่อมาอริยสัจข้อที่2คือสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นอกจากเหตุแห่งทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังปรากฏว่ามีต้นต่อของทุกข์ที่อยู่ในใจของเรานั่นก็คือความอยากท่านว่าเป็นตัณหาอยู่3ประการ3อย่างซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้คือ1ตัณหาหมายถึงความอยากได้หมายรวมถึงทุกอย่างที่นำมาสนองสัมผัสทั้ง5และกามรมกามตัณหาประการที่2ต่อมาก็คือความอยากเป็นคือความอยากจะเป็นอันนั้นอันนี้เรียกกันว่าภวตัณหาข้อที่3ความไม่อยากเป็นคือความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เรียกว่าวิภวตัณหาอริยสัจข้อที่3คือนิโรธได้แก่ความดับทุกข์ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปความหลุดพ้นหรือการหมายถึงภาวะของพระนิพพานเรียกว่านิโรธต่อมามรรคข้อที่4อริยสัจ4ข้อเนาะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุที่เกิดแห่งทุกข์นิโรธคือภาวะแห่งความดับทุกข์คือพระนิพพานมรรคคือข้อปฏิบัติหรือหนทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ดับทุกข์การเดินทางสายกลางกรรมดีกรรมชั่วมีจริงอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิและก่อต่อมาความดำริชอบหรือความคิดชอบมีความคิดที่ถูกต้องตามหลักธรรมเป็นต้นว่าการใช้ปัญญาพิจารณาความบัดเตียงแต้แน่นอนของสังขารหรือการบัดคิดอยากจะได้เอาของเปิ้นมาเป็นของเฮานี่เรียกกันว่าสัมมาสังกัปปะการเจรจาชอบคือการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นสัมมาวาจาทำการงานชอบหรือการมีการกระทำที่บ่ผิดหลักศีลหลักธรรมเป็นต้นว่าบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์อันนี้เป็นสัมมากัมมันตะทีนี้ต่อมาการเลี้ยงชีพชอบคือการทำมาหากินในทางที่ถูกบ่เบียดเบียนหรือว่าทำความเดือดร้อนให้กับสัตว์หรือผู้อื่นอยู่ในหลักธรรมที่กำหนดเป็นต้นว่าไม่มีอาชีพค้ามนุษย์หรืออาชีพค้าอาวุธเป็นต้นเรียกว่าสัมมาอาชีวะต่อมาคือความเพียรชอบคือการหมั่นทนุบำรุงในสิ่งที่ถูกต้องเป็นต้นว่าการพยายามที่จะละกิเลสออกจากใจหรือการพยายามสำรวมกายวาจาใจให้ดำเนินตามหลักธรรมของท่านอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสัมมาวายามะต่อมาความระลึกชอบคือมีสติตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมเป็นต้นว่าการพึงระลึกนึกถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเรียกว่าสัมมาสติต่อมาตั้งจิตมั่นชอบคือมีจิตที่มีสมาธิไม่วอกแวกหรือไม่คิดฟุ้งซ่านและการทำสมาธิภาวนาตามหลักการที่ท่านได้บัญญัติแนะนำมาไว้เรียกว่าสัมมาสมาธิที่นี้ก็ต่อมามงคลธรรมข้อที่34การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน นิพพานสัจฉิกริยานิพพานคือภาวะของจิตที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นลดจากอำนาจแห่งกรรมและก็บ่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแห่งต่อไปซึ่งก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองท่านว่าลักษณะของพระนิพพานมีอยู่สองระดับดังนี้คือ1การดับกิเลสขณะที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่หรือการเข้าถึงพระนิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เรียกกันว่าสัอุปาทิเสสนิพพานข้อที่2การดับกิเลสที่บ่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่คือการที่ร่างกายของเราแตกดับไปแล้วเสวยสุขอันเป็นอมตะในพระนิพพานตรงนี้บ่สามารถอธิบายให้กระจ่างมากเกินไปได้เพราะว่าเป็นปัจจัยเป็นคุณสมบัติเฉพาะตนของพระอรหันต์นิพพานอย่างนี้เรียกกันว่าอนุปาทิเสสนิพพานการที่เราจะเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดต่อมาข้อที่35อโสกังวิรชังคือหมายความว่าจิตบวันไหวในโลกธรรมคำว่าโลกธรรมมีความหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในโลกนี้ซึ่งเราบ่ควรมีจิตวันไหวต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านว่าลักษณะของโลกธรรมมี4ประการ1คือการได้ลาภเมื่อมีลาภผลย่อมบังเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมมันก็ต้องมีเป็นธรรมดามีลาภก็เสื่อมลาภมีลาภแล้วก็ย่อมหมดไปเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนั้นคำว่าลาภในที่นี้ก็คือโชคลาภมีลาภสักการะก็เดี๋ยวก็มีจบคนนั้นเอานี่มาฮื้อคนนั้นเอานี่มาฮื้อก็เดี๋ยวก็ถูกหวยลอยแชร์อย่างนี้เป็นต้นมันมีได้มันก็เสื่อมได้2การมียศและการเสื่อมยศยศถาบรรดาศักดิ์ล้วนแล้วเป็นเตสิ่งที่สมมุติกันขึ้นมาทางนั้นเป็นสิ่งที่คนยอมรับกันว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้พอหมดยศก็หมดบารมีข้อที่3การได้รับกรรมสรรเสริญก็ต้องมีคำนินทาติตามมาตัวเองที่ใดมีคนนิยมชมชอบที่นั่นก็ย่อมจะต้องมีคนเกลียดชังเป็นเรื่องธรรมดาการถูกติฉินนินทาจึงบัดใจเรื่องผิดปกติประการต่อมาข้อที่4การได้รับความสุขก็ต้องมีความทุกข์เป็นบางครั้งที่ใดมีสุขที่นั่นก็จะต้องมีทุกข์ตัวเองมีความสุขแล้วก็อย่าหลงระเริงไปจนกระทั่งลืมนึกถึงความทุกข์ที่แฝงมาตัวเองการทำจิตให้บ่หวั่นไหวในโลกธรรมเพิ่นบอกว่ามี2อย่าง1จ้อยปัญญาพินิจพิจารณาโดยตั้งอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพิจารณาอยู่เนืองๆถึงหลักธรรมต่างๆข้อที่2เจริญสมาธิภาวนาใจกรรมฐานพิจารณาถึงความเป็นไปในความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกและสังขารของเราต่อมาเป็นมงคลสูตรข้อที่36อโสกังคือจิตบ่เศร้าโศกท่านกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้จิตบ่เศร้าโศกนั้นมี2ประการทำให้จิตของเรานั้นบริสุทธิ์ผ่องใสเพิ่นบอกว่า1ความโศกเศร้าที่เกิดเนื่องมาจากความรักรวมถึงรักสิ่งของทรัพย์สินเงินทองตลอดจนกระทั่งถึงให้นาป่าตังเกียรติยศชื่อเสียงข้อที่2ความเศร้าโศกที่เกิดจากความใคร่อันนี้คือความเศร้าโศกถ้าจิตเฮาบ่ยึดติดในวัตถุสิ่งของเกียรติยศชื่อเสียงบัติดในปัญจกามคุณบารักบักไข่จิตเฮาก็จะบ่เศร้าโศกการทำให้จิตบ่เศร้าโศกนั้นมีข้อแนะนำดังนี้1ใจปัญญาพิจารณาอยู่เนืองๆถึงความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีร่างกายของเฮาเป็นต้น 2. บ่ยึดมั่นในตัวตนหรือความจีรังยั่งยืนในคนหรือสิ่งของว่าเป็นของเฮา 3. ทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแม้ร่างกายของเฮาก็จะเป็นที่อาศัยเพียงแค่ชั่วคราวตาอันและทีนี้ต่อมาข้อที่4คือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมดทีนี้จากนั้นมามงคลธรรมข้อที่37อโสกังข้อคือว่าจิตบ่เศร้าโศกวิรชังคือจิตปราศจากกิเลสกิเลสที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองได้แก่ความโลภความโกรธและก่อความหลงท่านได้แบ่งประเภทของกิเลสออกมาเป็นดังนี้คือ 1. ราคะราคะก็สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นความโลภอย่างแรงจนแสดงออกมาเป็นต้นว่าการลักขโมยปล้นจี้ข่มขืนกระทำชำเราเป็นต้นเรียกกันว่าอภิชฌาวิสมะโลภะทีนี้ต่อมาคือความเพ่งเล็งอยากจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวมีใจอยากได้ของคนอื่นแต่ว่ายังบ่ถึงกับว่าแสดงออกมาอันนี้เรียกกันว่าอภิชฌาทีนี้ต่อมาความอยากได้ในทางบ่ชอบเป็นต้นว่าการยอมรับสินบนการทุจริตเพื่อแลกกับการมีทรัพย์มาสู่ตัวเองเป็นต้นอันนี้เรียกกันว่าปาปิจฉาต่อมาความมักมากเห็นแก่ได้โดยการไปเอาสิ่งของต่างๆมาเป็นของตัวเองจนเกินพอดีเอาประโยชน์มาใส่ตัวโดยบ่คำนึงถึงตนเรียกว่ามหิจฉาต่อมาความยินดีในกามก็คือยังบ่สามารถละจากกิจกรรมทางเพศได้ยังมีความรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นมีความพอใจในเรื่องเพศเรียกกันว่ากามราคะทีนี้ต่อมาความยินดีในรูปธรรมอันประณีตก็คือติดอยู่ในอารมณ์ของรูปฌานและก็ปรารถนาในรูปของภพนั้นเมื่อทำสมาธิจันสูงขึ้นไปเรียกกันว่ารูปราคะต่อมาความยินดีในอรูปฌานก็คือติดอยู่ในอารมณ์ของอรูปฌานเมื่อทำสมาธิถึงภพของอรูปภพอันนี้เป็นเรียกกันว่าอรูปราคะนี้ก็คือราคะเป็นข้อแรกจิตต้องปราศจากราคะต่อมาจิตต้องปราศจากโทสะเป็นข้อที่สองโทสะแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้คือพยาบาทคือการผูกใจอาฆาตมีใจที่บ่หวังดีผูกกรรมกระทำเวรต่อกันโทสะคือการคิดประทุษร้ายเนื่องด้วยมีใจพยาบาทแล้วก็มีใจคิดหมายทำร้ายเปื้อนผู้อื่นต่อมาก็คือโกฏะได้แก่ความโกรธความเดือดร้อนใจซึ่งล้วนแต่เป็นเหมือนไฟที่แผดเผาตัวเองต่อมาก็คือปฏิฆะได้แก่ความขัดใจความบ่พอใจอันทำให้เกิดอารมณ์งดงิดทีนี้กิเลสต่อมาเฮาจะต้องบ่ฮือมีโมหะโมหะนั้นเป็นข้อที่3แบ่งย่อยออกมาเป็น1ความเห็นผิดเป็นชอบเช่นการไม่เชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ2ความหลงผิดไม่รู้ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นโมหะ3หันว่ามีตัวมีตนเป็นต้นว่าการเชื่อในสิ่งที่มองหันด้วยตัวเปล่าตะอันเรียกกันว่าสักกายทิฏฐิทีนี้ต่อมาคือความสงสัยสงสัยในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าในเรื่องการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์อันนี้เรียกกันว่าวิจิกิจฉาทีนี้ต่อมาก็คือการยึดถืออย่างงมงายเป็นต้นว่าการไปกราบไหว้สัมภเวสีผีที่บ่มีตัวตนอันอยู่ตามต้นไม้ไปขอโชคขอลาภเปิ้นเป็นต้นอันนี้เรียกกันว่าศีลพัตตปรามาสต่อมาก็คือความถือตัวคือสำคัญตัวเองผิดคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่ามานะทีนี้ต่อมาคือความฟุ้งซ่านคือการที่จิตใจนั้นวอกแวก กึดบ่เป็นสาระบ่อยู่กับร่องกับรอยบ่มีสมาธิทำให้สมาธิบ่นิ่งเรียกว่าอุทธัจจะทีนี้ต่อมาความไม่รู้จริงคือการที่รู้เพียงแค่ผิวเผินหรือการทึกทักเอาเองไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมทำให้ไม่เกิดปัญญาอันนี้เรียกกันว่าอวิชชาโทษของการมีกิเลสดังกล่าวนั้นเปิ้นบอกว่าหนึ่งราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า 2. โทสะมีโทษมากแต่คลายเร็ว 3. โมหะอันนี้ก็มีโทษมากแต่คลายช้าอันนี้เรียกกันว่าข้อที่ว่าจิตนั้นเป็นจิตของเฮาที่ปราศจากมนทนทุลีกิเลสตั้งหลายตั้งปวงข้อสุดท้ายเขมังมีจิตอันเกษมเป็นมงคลข้อที่38เกษมหมายถึงมีความสุขสบายหรือสภาพที่จิตใจเป็นสุขมีจิตเกษมก็คือว่ามีจิตที่เป็นสุขในที่นี้หมายถึงการละแล้วซึ่งกิเลสที่ท่านว่าไว้ว่าเป็นเครื่องผูกมีอยู่4ประการคือ1การละกามโยคะคือการละความยินดีในวัตถุสิ่งมีชีวิตต่างหลายเรียกว่ากามคุณซึ่งประกอบไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส2การละภวโยคะคือการละความยินดีในภพโดยหึ่งหันว่าสิ่งใดๆในโลกล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงแท้หรือไม่คงอยู่ตลอดไปข้อที่3การละทิฏฐิโยคะคือการละความยินดีในความหันพิษเป็นชอบโดยให้ประพฤติปฏิบัติดำเนินเดินตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้ว4การละอวิชชาโยคะคือการละความยินดีในอวิชชาต่างหลายความบ่ฮู้ต่างหลายโดยให้มุ่งปฏิบัติเพื่อปัญญาที่รู้แจ้งหันจริงทั้งหมดทั้งปวงนี้มีอยู่38ข้อติกันใน38ข้อนี้เป็นมงคลธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้เพื่อแก่หมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายตั้งปวงได้ประพฤติยึดถือได้หูว่ามงคลชีวิตทั้ง38ประการนั้นมีอะหยังพ่องเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็ให้เกิดคุณงามความดีอย่างใดพ่องก็จะทบทวนไว้ว่ามงคลนั้นตั้ง38ประการคือ1ไม่คบคนพาล2คบบัณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชา4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม5มีบุญวาสนาที่กระทำปั้มเปงมาในอดีตชาติปางก่อน6การตั้งตนไว้ชอบเจตความเป็นพหูสุตะบุคคลได้ยินได้ฟังมีประสบการณ์มานัก8มีศิลปะ9มีวินัย10มีวาจาสุภาษิต11บำรุงบิดามารดา12ส่งเคราะห์บุตร13ส่งเคราะห์ภรรยาสามี14ตั้งใจทำงานบ่ฮึ่งข้างค้างอากูล15บำเพ็ญทานบารมี16ประพฤติธรรม17ส่งเคราะห์ญาติ18ทำการงานที่มันบ่มีโทษ19งดเว้นจากบาปต่างหลาย20สำรวมจากการดื่มน้ำเมา21บ่ประมาทในธรรม22มีความเคารพ23มีความถ่อมตน24มีความสันโดษ25มีความกตัญญู26ตั้งใจฟังธรรมตามกาลเวลา27มีความอดทน28เป็นคนว่านอนสอนง่าย29การหันสมณะนักบวช30การสนทนาธรรมตามกาลเวลา31การบำเพ็ญตบะ32การประพฤติพรหมจรรย์33การหันอริยสัจ34การทำพระนิพพานให้แจ้ง35จิตบ่หวั่นไหวในโลกธรรม36จิตบ่โศก37จิตปราศจากทุลีและ38จิตเป็นเกษมอันนี้ก็คือเรื่องราวของมงคลทั้งหมดทั้งปวงมีอยู่38ประการนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย ได้สดับตับฟังตามนี้เน้ออาลบันดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้ตากันสดับตับฟังเรื่องราวเจ็ดตำนาน12ตำนานซึ่ง12ตำนานนั้นอาตมาภาพเล่ามาถึงตำนานแรกก็คือเรื่องของมงคลสูตรเป็นพระปริตเป็นตำนานบทที่1ทีนี้ต่อมาตำนานบทที่2ชื่อว่ารัตนปริตหรือรัตนสูตรรัตนปริตหรือว่ารัตนสูตรนั้นก็มีบทคัดบอกว่ามูเทวดาในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระปริตใดพระปริตหนึ่งพระปริตใดยังภัยทั้ง3คือโลกภัยอมนุษย์ภัยทุพพิกภัยในเมืองเวสาลีฮืออันตรธานไปโดยเร็วพันท่านทั้งหลายจงตั้งจิตการุณสวดพระปริตนั้นประดุจดังท่านพระอนันตเถระเจ้าหวนคำหนึ่งนึกหน่วงถึงพระพุทธคุณตังปวงของพระตถาคตเจ้าจำเดิมแต่ปรารถนาพุทธภูมิมาคือการบำเพ็ญบารมีตั้งสิบการบำเพ็ญอุปปารมีการบำเพ็ญปรมัตถปารมีอย่างละสิบประการการบำเพ็ญมหาปริจาคห้าประการและพุทธจริยาสามประการจากนั้นแล้วก็เสด็จลงสู่ขัพโพธรภพสุดท้ายทรงประสูติและเสด็จออกมหาพิเนสกรมออกบวชทรงบำเพ็ญความเพียรณบริเวณโพธิบัลลังก์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณและโลกุตรธรรมตั้งเก้าเหล่านี้แล้วทรงกระทำพระปริตตลอดราตรีทั้งสามยามภายในกำแพงสามจั้นณเมืองเวสาลีดังนี้เทอญตำนานของพระปริตนั้นเปิ้นกล่าวไว้ว่าเอกังสมัยยังมีในกาละสมัยยะคาบหนึ่งณพระนครภัยสาลีนครนี้บริบูรณ์ภัยบุญไปด้วยคติยะราชตระกูลมีพญาริชวีเป็นประธานได้บังเกิดตุภิกภัยเข้าแปลงฝนแรงอันนี้ก็เรียกกันว่าข้าวยากหมากแปลงพืชพันธุ์ธัญชาติปลูกตะใดก็ตายหมดหมู่คนยากจนตั้งหลายปากันอดอยากล้มตายเป็นอันนักหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ปากันเอาศพไปทิ้งไว้นอกพระนครกลิ่นซากศพนั้นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วพระนครเวสาลีกาละนั้นหมู่อมนุษย์ต่างหลายก็ปากันเข้ามากินซากศพแล้วตรงเข้าไปสู่พระนครเป็นเหตุทำให้ชนผู้คนในพระนครปากันติดอหิวาตกโรคและโรคต่างๆนานาจนผู้คนล้มตายไปเป็นอันนักสืบเนื่องมาจากบ้านเมืองสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลตลอดจนกระทั่งถึงกะเลวรากซากศพจากคนและสัตว์ขณะนั้นกล่าวได้ว่าพระนครภัยสาลีมีภัยเกิดขึ้น3ประการคือ1ทุพพิกภัยเข้าแปลงมนุษย์ล้มตายกันเพราะว่าอดอยากอาหาร2อมนุษย์ภัยเบียดเบียนตายลงด้วยภัยของมนุษย์3โรคภัยผู้คนล้มตายด้วยโรคภัยต่างๆมีอหิวาตกโรคเป็นต้นขณะนั้นผู้คนในพระนครต่างได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าจึงชวนกันไปเข้าเฝ้าสภากษัตริย์ริชวีและทูลว่าแต่ก่อนแต่ใดมาภัยอย่างนี้บ่เคยได้มีเหตุใดจึงมาบังเกิดภัยอย่างนี้หรือจะมาจากเหตุที่ว่าราชสภาเหล่าบรรดากษัตริย์ริชวีต่างหลายบ่ได้ตั้งอยู่ในธรรมะหรือว่าผู้คนมหาชนทั้งหลายในภัยสาลีพระนครมกมุ่นมัวเมาประมาทขาดสติบ่มีธรรมะหรือว่าจะมาจากเหตุที่นักบวชสมณะสงฆ์บ่ได้ทรงศีลสิกขาจึงเป็นเหตุทำให้เกิดกาลกิณีแก่ปวงประชาฝ่ายว่าบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ริชวีในสภากษัตริย์นั้นหมู่เจ้าริชวีตั้งหลายก็บ่อาจจะจับต้นชนปลาย หรือบหุสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกโศกโรคภัยอย่างนี้ได้ต่างฝ่ายต่างก่อพอหน้ากันไปมาไปมาได้แต่ทำตาลอกแหลกแล้วก็ส่ายหัวจนกระทั่งมีตาพญาลิชวีพระองค์หนึ่งลุกขึ้นแล้วก็ตรัสว่าเห็นทีภัยร้ายครั้งนี้ใหญ่หลวงนักบ่อาจจะสงบระงับได้ด้วยกำลังทหารกำลังทรัพย์หรือกำลังปัญญาคงต้องอาศัยกำลังของพระโพธิบวรแห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเจ้าพระนครไผ่สาลีคือพ้นภัยพิบัติครั้งนี้คงจะได้ในที่สุดที่ประชุมราชสภากษัตริย์ลิชวีต่างก็หันพ้องต้องกันว่าควรจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาจึงมอบเพื่อพญาลิชวีสองพระองค์พร้อมกับด้วยไพร่พลนำเอาเครื่องราชบรรณาการของฝากไปน้อมถวายแด่พระเจ้าพิมพิสารทูลขอให้พระองค์ทรงอนุญาตให้เจิญเสด็จพระพุทธเจ้าคือทูลเชิญเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดเจ้าเมืองพระนครเวสาลีกล่าวฝ่ายว่าพระราชาพิมพิสารเมื่อได้ทรงทราบถึงความทุกข์ร้อนของเจ้าพระนครภัยสาลีและทราบวัตถุประสงค์ของพญาลิชวีจึงทรงอนุญาตให้เจ้าพระนครภัยสาลีไปทูลอาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาตามความประสงค์องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุบริษัทแห่มจำนวน500รูปได้เสด็จพุทธดำเนินไปสู่พระนครภัยสาลีในเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จไปนั้นพระราชาริชวีมูมุขมนตรีเจ้าพระนครรวมถึงองค์อินทรเทวะพรหมินต่างหลายได้พากันมาเฝ้ารับเสด็จระหว่างทางด้วยการโปรยทรายโปรยดอกไม้ของหอมยกเสวตฉัตรขึ้นกลางกั้นแสงพระสุริยฉายจัดตั้งราชวัตรฉัตรธงจัตุรงค์เสนาขุนทหารตั้งหลายต่างปากันยืนแถวถวายพระเกียรตินานาประการในขณะเดินทางทรงยุทธภักระหว่างต่างวิถีพระราชาและหมู่ชนก็ปากันจัดหาบรรดาสภาพระหารอันประเสริฐเลิศรถต่างหลายต่างปวงนำมาถวายแด่พระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาพญานาคราชผู้สถิตอยู่ในแม่น้ำคงคาก็ขึ้นมาถวายเครื่องราชสักการะแล้วเนรมิตวงกายให้เป็นเรือใหญ่ทูลอาราธนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์ที่เนรมิตถวายพร้อมด้วยบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์500รูปส่วนหมู่มนุษย์และพญาลิชวีและเจ้าพระนครก็ฮือลงเรือลงแพที่จัดเตรียมมาแล้วเรือนาคาก็บ่ายหน้าแล่นตรงไปยังพระนครเวสาลีสิ้นระยะทาง8โยชนะใช้เวลา8วันระหว่างต่างองค์พญานาคราชและบริวารได้ถวายอภิบาลบำรุงพระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์บะฮือสะดุ้งสะเทือนระหว่างต่างบอกว่าขึ้นจะซัดลมจะปัดน้ำจะแห้งเรือนาคราชนั้นก็บรรเทาผ่อนแรงบดบังลมแดดแรงเป็นอันดีประดุจดังทรงประทับอยู่บนยอดขุนเขากิริสีบ่ได้มีความหวั่นไหวชันใดก็ฉันนั้นครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงเขตพระนครภัยสาลีเมฆฝนก็ตั้งเขาลมตั้งหลายก็ปัดหอบเอาเมฆมารวมกันไว้บนท้องฟ้าเหนือพระนครภัยสาลีครั้นสมเด็จพระชินสีห์ทรงย่างพระบาทเหยียบบนแผ่นดินภัยสาลีเมฆฝนก็ตกลงมาในทันทีทันใดองสมเด็จพระชินสีห์เมื่อเสด็จประทับภายในพระนครภัยสาลีเป็นอันดีแล้วฝนที่บ่เคยตกมา7ปีก็ทะทางหลั่งลงมาเป็นสายรวยรินไปทั่วภาคพื้นปฐพีกระแสน้ำได้ปัดปาเอาบรรดาซากศพ ตลอดจนกระทั่งถึงกฤวรากซากศพต่างหลายสิ่งปฏิกูลต่างปวงไหลลงไปสู่แม่น้ำคงคาจนมดจนสิ้นครั้นเม็ดฝนยศสุดท้ายหมดสิ้นหมู่อมรนิกรเทพพรหมินทร์และอินทราชพญาอินทร์เจ้าฟ้าก็ปากันมาเข้าเฝ้ากราบเบื้องยุคลบาทองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายฝูงอมนุษย์ต่างหลายคันหันว่าหมู่มหาเทพได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างคนเกาะต่างกลัวเกรงในพระเดชพระคุณกลัวจะเกิดอาเพศเหตุร้ายจึงพากันลบลี้หนีหน้าไปเป็นอันนักอันนี้ละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตำนานของบทสวดที่เรียกกันว่ารัตนปริตหรือรัตนสูตรอาตมาภาพก็นำเอามาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายยังบรรจบเจ้าหน่อมาฟังกันในตอนต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้ท่านต่างหลายได้รับทราบว่าจากการที่อาตมภาพได้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องงานทำบุญโครงการธรรมยาตราเดินเตสันทีเสริมปรมีครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่ความเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งประกาศไปแล้วมีญาติโยมมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนนักมากมายต่อวานี้เป็นงานทำบุญมีงานแห่ครูบาจำนวนขบวนแห่นั้นมีถึง67ขบวนญาติโยมทั้งหลายแห่จากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุธริพุนชัยแล้วก็มาทำบุญที่วัดพระธาตุธริพุนชัยซึ่งอาตมาภาพก็ได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญหอมผ้าบังสกุลที่ญาติโยมทำบุญถวายทานมาแล้วนั้นบัดเต่าแต่นั้นก็ยังได้จัดโรงทานแจกให้แก่บรรดาพี่น้องศรัทธานาบุญจากอำเภอต้งหัวจ้างที่มาแห่ครูบารวมไปจนกระทั่งถึงบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยทั่วไปที่เดินขบวนในกาลครั้งนี้ก็แจกมดเข้าห่อหลายร้อยห่อญาติโยมทั้งหลายโดยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคุณโยมแม่วันเพ็ญอินตะเล็กบ้านสันปะยางนมพร้อมกับด้วยคณะญาติโยมที่บริจาคเงินมาแม่วันเพ็ญนั้นเปิ้นแป่งข้าวห่อมา101แล้วก็มีข้าวห่อหมูทอดข้าวห่อไก่ทอดแล้วก็ปลาบ้วงทอดส่วนขออาตมานั้นเป็นข้าวเหนียวหมูทอดหลายร้อยห่อเด้อเอาแจกศรัทธาญาติโยมไปแจกน้ำตัวญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เลี้ยงดูกันเป็นที่ม่วนเงินสันเล้าเนาะหลังจากนั้นมาแล้วเมื่อค่ำยามแลงเปิ้นทำบุญทำทานกันตะวันนี่ฝนตกตลอดญาติโยมสักกรรมหนึ่งก็ตกสักกรรมหนึ่งก็ตกมาตอนเมื่อแลงนี่แดดถึงจะออกมาพ่องอันนี้ก็บุญญาปรมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยมาตั้งแต่นั้นตะวันที่ผ่านมานั้นยังมีคุณโยมแม่บุญทองคุณพ่อชัยวัฒน์คชาพร้อมด้วยลูกหลานโดยการประสานงานของคุณโยมพีรพงษ์คชาปิยรัตน์ร่วมทำบุญงานครูบานี้แห่ม 1,000 บาทจากนั้นมาก็หมายมีคุณยายป้อใจวุฒิหรือว่าใจวุฒิอันนี้ก็ร่วมทำบุญมา300บาทแม่นางสวยใจวุฒิร่วมทำบุญมาแห่ม300บาทอันนี้จากอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางพุ่นเนอร์เป็นศรัทธาญาติโยมมาตังไก่ต้องขออนุโมทนากับเปิ้นตัวเองและคุณโยมบานเย็นปัญโยตา อันนี้มาจากบ้านใกล้ๆบ้านกูเศร้ากูเรืองเนี่ยเปิ้นร่วมอนุโมทนาทำบุญผ้าบังสกุล1ผืนเข้า5ห่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อประพันธ์คุณแม่ฟองเมฆปัญโยตาอาตมาก็ได้รับทราบอนุโมทนาละทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อบุญจักชัยวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวบ้านสันปัญญางน่อมวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมป่อเปิ้นก็ร่วมทำบุญตาลเก้าวัดมาจำนวน300บาทลูกสาวเปิ้นเอามาตาลวันก่อนนั้นขออนุโมทนากับป่อเนอทีนี้ต่อมาก็มีศรัทธาคุณโยมป่อชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยลูกหลานและคุณพัทฤทัยอาสากิจทำบุญเข้าห่อมาเก้าห่อแล้วก็น้ำดื่มผ้าบังสกุลแหม1ผืนอันนี้รวมเป็นเงินอยู่500บาทป้อชำนาญบริจาคมาแล้วก็จากนั้นเปิ้นก็ยังได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาในนามป้อชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยลูกหลานและคุณพัทรฤทัยอาสากิจทำบุญตานเตียนพรรษาเก้าวัดที่แดนดินทินดิสานแหมก็อาตมาภาพได้รับทราบได้อนุโมทนาแล้วขอขอบคุณครับคุณโยมตั้งหลายตั้งปวงทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาในกาลครั้งนี้บ่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาทุกท่านทุกคนบัดเต่าแต่นั้นก็มีคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้ให้หอมมาที่วัดก็ดีโอนปัจจัยมาก็ดีหรือว่าญาติโยมต่างหลายได้ทำบุญมาตั้งสายใดก็ดีขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านได้บุญได้กุศลเหมือนกันหมดเด้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเนี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเน
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิ จ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางรายงานยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
11: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
12: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกชนะทีมชาติแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามกลุ่ม A ที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพพบทีมชาติแอฟริกาใต้โดยเกมนี้เต็มไปด้วยความดุเดือดผู้ตัดสินแจกใบแดงรวมถึง3ใบแบ่งเป็นฝั่งเม็กซิโก1ใบและแอฟริกาใต้2ใบผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2ประตูต่อ0 ประเดิม3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A ทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในวันนี้เวลา 9:00 น.

0: มหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนทั้งภาพรวมและข้อมูลแยกแต่ละมาตราโดยจะอัปเดตทุก3ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและติดตามสถานการณ์การลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนในการกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทในการพิจารณานโยบายการบริหารกองทุนและการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายภายในงาน Local Craft on Wheel กรุงคราฟคาดสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า20ล้านบาท
2: นายสถาพรร่วมงานพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน Local Craft on Wheelเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองและนักท่องเที่ยวโดยคัดสรร40แบรนด์ชั้นนำจากทั่วประเทศมาจัดแสดงผ่าน4โซนทั้งโซนคราฟต์คาเฟ่โซนคราฟต์ดีไซน์โซนคราฟต์ไลฟ์และโซนคราฟต์เวลเนสรวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการมหานครโชคดีถ่ายทอดอัตลักษณ์จาก7จังหวัดต้นแบบพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับโครงการไทยช่วยไทยซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณ M Market Hall ชั้น4ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามั่นใจตลอด4วันของการจัดงานซึ่งเป็นช่วงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนกว่า20ล้านบาทณภศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอูข่าวเล่าความนะครับผมในเจ้าๆแบบอี้6โมงเจ้านะครับจนถึง7โมงเนาะก็มาอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมใครเยะยังอยู่นะครับผมเยะกินกันอยู่กําลังตื่นกันอยู่อย่าลืมนะครับเปิดมาเลยนะ95เมกะเฮิรตซ์สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮามีทั้งเพลงเพราะๆมีทั้งข้อมูลข่าวสารนะครับที่จะนํามามอบให้กันเนาะเพลงที่จบไปนะครับผมน้ําตาฟ้าในเวอร์ชันของปนัดดาเรืองวุฒินะครับผมเพลงนี้ก็เปิดให้ก่อนละกันวันนี้ก็บดๆมืดๆอยู่เนอะตะคืนนอนก็ยินสบายดีนะครับผมแต่วันนี้แน่ใจว่าเอ๊มันจะตกก่อนแต่ตะกี้ซุยๆมาอยู่นะใครจะไปทางไหนก็เรามาระวังกันตัวนะการเรามาระวังในช่วงนี้นะครับมีหลายอย่างเลยเนาะสุขภาพก็ต้องระวังเนื่องจากว่าเวลาฝนตกมาเจอโรคก่อนหนักเนาะเหมือนที่น้องอันย้ำไว้ว่าโอ้เดี๋ยวนี้มีไข้หูดับว่ะมีโรคต่างๆติ่มเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาเนาะเนื่องจากฝุ่นเนาะฝุ่นมันตกลงมานะครับดินเนี่ยอย่างที่มันมีเชื้อโรคอยู่มันก็ทำให้กระจายอยู่ในอากาศร่างกายเฮาก็จะดูดซับเข้าไปไข้ตีแข็งแรงหน่อยก็จะปิ้นหนักไข้ตีแข็งแรงหนักก็จะปิ้นหน่อยนานๆแล้วออกกำลังกายกันตัวเนอะเราเป็นห้องว่าอย่างรับประทานอาหารดีมีผลดีต่อสุขภาพพักผ่อนระมัยต่างๆเนอะจะไปกินมันจะไปกินทอดจะไปกินจดจัดหนักๆนะครับมันทำเหมือนสุขภาพเฮาไม่ค่อยดีนะครับผมแต่แถมหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องระมัดระวังเนาะในช่วงนี้สภาพอากาศแบบชื้นแล้วก็มีน้ำขังกบเขตออกมาอู้มคืนนอนนะกบเขตห้องดังขนาดเลยนะครับผมดังนั้นแล้วมันรอสัตว์มีพิษออกมาเนาะสัตว์มีพิษหลายอย่างนะครับที่ออกมาหากินในเวลากลางคืนมาหากินบริเวณรอบๆ บ้านเฮานะจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับบ้านไขมีตุ่นไหม้หนักบ้านไขมีอยู่ไก่กลางหน้ากลางตุงอีไหนอาจจะต้องระวังนะเนื่องจากว่าตะวานี่อีตะวาตะคือนิ่มได้นะออกไปกินข้าวมานะลุงรถได้กำเดียวเนาะโอ้ปะงูแน่วันนี้เลยเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเพิ่นบอกว่าเจองูอาจจะเจอเนื้อคู่ไอ้กาหนามเฮาก็บ่ไข่ปะต่อใดนะเพราะมันบู๊น่ากลัวเนาะงูนะครับผมช่วงฤดูฝนแบบอีนะฝนตกหนักงูมันมักจะซ้ำเติมเป็นงูแบบงูดินงูอย่างเนาะมันก็จะหนีน้ำขึ้นมาตามบ้านเฮาบ้านจองต่างๆนั้นแล้วบ้านไขมีวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างที่กองๆก็อยู่อันนั้นระวังเนาะมันจะปิ้นอันแหล่งตีงูมันไปลบนะซ้ำเติมนะมันก็จะเป็นงูที่ออกหากินเวลากลางคืนอันนี้อาจจะต้องระวังเนาะหาใครไปไหนตอนกลางคืนจะเต้วเข้าบ้านละบ้านมันโอ้หนตั้งยาวเหลือเกินมีหญ้ามีอย่างอีหนะคือใส่เกือบอกเนาะเกือบบูดบ้านเฮานั่นแหละครับผมมันจะคบเขา มันจะคบเขาสักหน่อยนะระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับผมอันตรายหากถูกงูกัดเนาะถ้ามันรุนแรงมีพิษรุนแรงก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เนาะแล้วก็พิษบางชนิดเนาะมันอาจจะมีผลกับประสาทมีผลกับเลือดแตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวอันสมัยอยู่เจียงไฮ้เฮาโดนคบตัวหนึ่งนะโอ้ไปนอนโรงพยาบาลเป็นตรวจทุกๆชั่วโมงเลยนะตรวจเลือดว่ะเดียวกับตรวจอันอย่างก็ความดันว่ะเฮาผมได้รับในนอร์บโกเฮาอันเลือดแข็งพองเนาะหรือว่ามันไปอันกระบอกประสาทถึงเฮาร้อนต่างๆนะครับผมดังนั้นแล้วเรามาระวังกันหน่อยเนอะการป้องกันเดี๋ยวนี้ก็ตัดยงตัดยางมาลงๆกันหน่อยนะครับผมแล้วก็เซอร์อันใส่เกือบบูทเนาะเหมือนที่อันบอกนะครับผมแล้วก็มีไฟฉายติดตัวไว้ให้หน่อยจะออกบ้านสมควรโอ้อันฮองโคนะฮองโคอยู่ไกลเห็นน้อยนะหรือว่าห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะอันนี้เอาต้องระมัดระวังนะส่องไฟกันตัวแต่เข็บตะขาบแมงปองนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ออกมานานมาลายเนอะจะใส่เสื้อผ้าหรือว่าใครเอาเสื้อผ้ากองๆไว้ตั้งปืนนะมันไปซุกอยู่ตามมันนั่นละเนอะถ้าใครจะใส่สปึกสปึกให้หน่อยนะครับผมทามันครบขึ้นมานะมันจะปวดบวมแดงบริเวณที่มันโดนกัดเนอะแล้วก็บางรายอาจจะมีการแพร่รุนแรงไข้ติหูโตว่าเดี๋ยวนี้แพร่แมงต่างๆอันนี้อาจจะต้องระวังกันตัวเนอะเคาะรองเท้าตัวแหนซ้ำเติมมันไปซุกอยู่อันในรองเท้าเฮาปุ่นนะใส่เข้าไปซุบเออเอ้ยนะโดนต่อยไปอันนี้บวมแล้วก็เจ็บแน่นอนเลยเอารองเท้ามาเคาะเคาะกันให้หน่อยนะครับผมถ้าแม่งปองตะเข็บตะขับแต่ที่จริงสมัยเราอ่อนนี่เฮาชอบตกใจเนาะสิ่งที่อยู่ในรองเท้าลองตอบกันหน่อยแล้วว่าคืออย่างกบกระตูดูนะครับผมที่มันปองๆนั่นน่ะโอ้เฮาใจพอจะดีวายนะใส่เกือบเข้าไปซุบเออนะครับผมตึงสะดุ้งโยงๆเลยนะครับผมแถมอย่างนึงนะครับผมที่เฮาหันกันก็คือแมงมุมแมงมุมบันเฮาที่จริงก็ไม่ค่อยป้าตอนใดเนาะแมงมุมผิดนะครับผมแต่แมงมุมบันนี้ก็อาจจะต้องระวังกันตัวมันอาจจะมีก็ได้เนาะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันก็จะมีคนตีชอบเลี้ยงสัตว์อย่างก็เอ็กโซติกอีน่ะแมงงูแมงปองเล่งอะไรอย่างก็
แมงมุมอีนะซ้ําเติมมันรุดออกมานะหรือซ้ําเติมในธรรมชาติมันก็จะมีกระไดเนินในเรื่องของสัตว์อันประมาณแมงมุมที่มันมีพิษนะครับผมดังนั้นแล้วทําความสะอาดบ้านกันตัวช่วงนี้ดูสํารวจบ้านจองสํารวจหลังคาสํารวจตีมันอัพตีมันชื้นต่างๆเผื่อมีแมงมุมนี่อยู่นะครับผมรวมไปถึงนะครับผมบัดเดี๋ยวนี้ก็จะมีผึ้งมีแตนเนาะในช่วงฝนสลับแดดจะอีนําพบอันหังนะครับผมตามใจคาตามตุ่นใหม่ตามอาคารหนักเนาะถ้าถูกต่อยหลายเตอนะครับผมอาจจะเกิดการแพร่รุนแรงได้นะครับผมหรือเกิดภาวะช็อกนะครับผมจากอาการแพ้เนาะนั่นนั่นแล้วจะไปรบกวนมันซ้ำเติมนี่เขาแล้วเฮาไปกาดมาครั้งนึงไม่การปิงจีนบึ้งบึ้งวะแล้วมันอยู่ไก่วัดแล้วเปิ้นก็มีวัดเอาไปมีผึ่งมีแตนเนาะควันมันไปรบกวนมาโอ้ตื่นตึ้งนะครับผมกาแตกหมดเลยนะครับผมดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันตัวในช่วงแบบอีนะครับสุดท้ายเลยนะครับผมอาราใครไปแอลเอต้องเตือนกันก่อนเผื่อว่าใครไปแอลทะเลไปเยี่ยมลูกเนาะที่จริงตอนนี้ก็หนาฟุ้นถ้าจะไม่ใครไปแอลแต่กันถ้าช่วงทะเลแบบหนาฟุ้นจะอีเนาะก็จะมีแมงกะพรุนผิดขึ้นมานะครับผมมันก็จะปวดแสบปวดร้อนเนาะจะได้แล้วก็ระมัดระวังกันตัวกับเกี่ยวกับสัตว์มีพิษหากใครถูกสัตว์มีพิษต่อยอย่างแรกก็ตั้งสติกันก่อนพอบริเวณรอบๆถ้าเป็นงูก็ถ่ายฮูเพนเนอร์เนื่องจากว่าเปิ้นจะต้องเอาไปอันพอว่าเอ๊งูเนี่ยมันเป็นงูยังเปิ้นจะหาเซรุ่มสีดีว่าฉีดถึงเฮาได้ตันนะครับผมแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดนะครับพอดเครื่องประดงประดับให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าถ้ามันบวมมันถอดยากเนาะถ้าสมมุติครบนิ้วปลายนิ้วถอดแหวนได้สักกรรมนะครับผมแล้วก็หากถูกงูกัดนะพยายามไปโรงพยาบาลให้เร็วเนาะเปิ้นบอกว่ามันต้องขันชะน็อกสักกรรมนะครับผมก็คือเอาสิ่งที่เฮาโดนกัดนั่นน่ะไว้ต่ำๆอยู่นิ่งๆนะครับผมแล้วก็คือคุณไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเนาะห้ามนะครับผมห้ามกรีดแผลห้ามดูดแผลห้ามใช้ยาสมุนไพรพอกนะครับผมจะนั่นแล้วนะครับผมไข้ที่โดนแมงมุมนี้กัดที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนจะอี้นะครับผมป้องกันกันก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมาทําร้ายเฮาเนาะจะได้เราก็ฝากไปตัวในช่วงแรกนี้กับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันครับช่วงข่าวหลับปูนวันนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ข่าวละความปิกมาแล้วนะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้เอาพยากรณ์อากาศมาฝากกันสักหน่อยนะแต่กี้เปิดพอสักกั้มหนึ่งเป็นโพด7นาทีกี่หนึ่งได้นะครับผมกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะครับเปิ้นบอกว่าช่วงนี้นอกประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเนอะเปิ้นพยากรณ์อากาศไว้7วันลงหน้าเนาะ12ก็คือวันนี้เลยยาวไปจนถึง18นะครับผมประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีฝนตกหนักนะครับโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบริเวณด่านตะวันตกของภาคกลางตัวเนอะในวันที่12ถึง18นี้เรามาระวังกันตัวนะครับสำหรับวันนี้เปิ้นบอกว่าเตือนนะครับผมฝนพื้นที่เสียงฝนตกหนักเนาะภาคเหนือของเฮามีแม่ฮ่องสอนมีเชียงใหม่เชียงรายมีลำปูนนะครับผมมีลำปางพะเยานานเนาะใครจะไปตังนี่ก็ระวังกันตัวอุตรดิตถ์พิษกำแพงเพชรตากแล้วก็พิษณุโลกใครจะไปตังไหนเฮือเรามาระวังกันเฮือแต้นเนอช่วงนี้นะครับผมวันนี้เปิ้นบอกว่าฝนนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่บ้านเฮาเลยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่35องศาก็ฮ้อนแก่อยู่เนอแต่ว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่33องศามันค่อนข้างที่จะสวิงหน่อยนะครับผมมีความห่างกันนานๆแล้วใครที่สุขภาพค่อยแข็งแรงหมอนเหมือนที่บอกไว้ว่าเรามาระวังกันตัวนะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมมีกิจกรรมที่เจ้าละปูนบ้านเฮาค่อนข้างที่จะมีความภาคภูมิใจในแรงศรัทธาเนาะดันกันธรรมยาตราเดินเทสันทีนะแต่ว่าก็สิ้นสุดลงไปนะครับผมเป็นกิจกรรมตีโลมนะเคยหันสักเตอร์นะอันนี้ปินเตอร์แหลกเหมือนกันโลมเอาคุณอันละปูนผ่านเฮามาโลมกันอยู่ตีเดียวกันปากันเตียวมาตั้งแต่วัดพระบาทห้วยตุ่มนาเตลีญี่ปุ่นเตียวมาจนถึงวัดพระธาตุเจ้าหาลีพุนชัยแต่ว่านี่มันก็มีการเคลื่อนขบวนเนาะตั้งแต่วัดจำเตวีนะครับผมมายังวัดพระธาตุหาลีพุนชัยวรมหาวิหารของจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมคุณนักคุณหลายขนาดตัวแต่ว่านี่นะมีเหมือนปิ้นแบบว่าพยากรณ์อากาศก็ดีนะในเรื่องของอากาศเป็นก่อนแบบว่าตกก่อนเฮือจุ่มเฮือยินก่อนเนาะระหว่างเตี้ยวขบวนก็มีฝนนะครับผมแล้วมาตกเต็มเตอตอนเมื่อค่ำนะอันนี้ก็ดีขนาดเลยนะครับผมคนก็จะได้มารวมกันเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนาะก่อนได้นำทุกคนนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับพร้อมด้วยท่านโยธินนะครับท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนต่างๆเนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะนับหลายคุ้นขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนตำบลไหนอำเภอไหนมาหมดนะตึงหมดเลยนะครับผมหลายชีวิตขนาดเลยมาน้อมนำนะครับผมคำสอนของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะแต่ว่านี่เป็นก็มีการเดินขบวนแต่ตอนเจ้าๆนะครับผมก็จะมีกิจกรรมเนาะการอันสวดศีลานุปทานนะครับผมแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมแต่เมื่อแห่วงแรงนะครับผมตีหน้าโฮงเฮนมงคลวิทยาเนาะตำบลในเมืองของเฮานะครับผมก็มีการตั้งขบวนนะครับผมนำคณะสัทธานำโดยท่านรองผู้ว่าท่านโยธินประสงค์ความดีเนาะนำคณะสัทธานะครับผมเตียวขบวนนะครับแห่ครูบาเจ้าศรีวิชัยยิ่งใหญ่ขนาดเลยในธรรมยาตราเดินเทสันทีตามวิธีครูบาเจ้าสู่บุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569เนาะ148ปีนี้เป็นครบนะครับผมในปี71ก็จะครบ150ปีก็จะมีการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับผมอีกอย่างถึง150ปีมาเกณฑ์ของเปิ้นเนาะเกณฑ์เปิ้นบอกว่ามันจะต้องมีความสำคัญ100ปี150ปีอย่างอีเนอร์นั่นแล้วนะครับผมวันนี้นะครับ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยก็มีกิจกรรมเดินเทสันทีตามห้อยครูบานะครับเพื่อที่จะปิ้นนะครับผมหนึ่งในกิจกรรมที่บอกว่าครูบามีคนศรัทธาทั่วทางละปูนป้ายป้อคุณทางประเทศก็จะนับหน้าถือตาหรือว่าศรัทธาในตัวครูบาเหมือนกันครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผม ก็มีอันคุณอุปการเนาะต่อละปูนเฮาเหมือนที่บอกไว้ตนบนบุญแห่งการพัฒนาเนาะไม่ว่าจะที่ไหนยอดดอยปูนนะครับผมเฮาก็ตึงหันหูปั่นครูบาไปอยู่แป๊บว่าครูบาได้ย่ำได้เหยียบไปถึงที่หันนะครับการพัฒนาจึงเข้าไปสู่ที่หันศรัทธาปากันนะคุ้นหินก่อดินก่อทรายแปลงตีขึ้นไปเพื่อทําเหือตรงหันพัฒนามากขึ้นนะครับผมซึ่งตะวาตอนแรงเนาะสักประมาณ1ทุ่มนะครับผมท่านผู้ว่าของเฮานั่นนะครับผมก็เป็นประธานในการทํากิจกรรมเนาะเปิ้นมีการที่สารบาทนะครับผมวัดพระธาตุเจ้าหาลีพุนชัยเนาะวรมหาวิหารท่านปิยพงษ์ชูวงศ์แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเลยนะประกอบกิจกรรมประกาศยกย่องน้อมนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกเพื่อนำเสนอเรื่องราวครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็มีการรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มีการนำเสนอตัวตนที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสู่บุคคลตนแบบของบุคคลสำคัญของโลกนะครับบริเวณลานพระธาตุหาลีพุนชัยวัดพระธาตุ หาริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับพร้อมทั้งนี้ได้มีการรับชมวิดิทัศน์กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันทีเนาะตามวิถีคูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกแล้วก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่คูบาเจ้าศรีวิจัยปิดท้ายด้วยการถวายเครื่องทายทานเครื่องทายธรรมนะครับผมแด่พระสงฆ์ในพิธีเนาะจำนวน60รูปด้วยกันถือเป็นเซตพิธีครั้งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดเลยใครเดี๋ยวไปรวมนะครับครั้งนี้ถือว่าทุกคนเป็นคนหนึ่งนะครับหรือเป็นแรงผลักดันสำคัญในการที่ส่งเสริมการประกาศเจอคูบาหรือส่งเจอคูบาเนี่ยแหละครับผมไปเป็นบุคคลสำคัญของโรกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมตีเจ้าละปูนบันเฮามีส่วนร่วมกันทุกผู้ทุกคนใครที่ได้มาก็อนุโมทนาบุญตวยใครติ้มได้มาตอนนี้ก็มีภาพกิจกรรมมีการไลฟ์สดเถื่อพอเนาะแต่ว่านี่ก่อนสวทละปูนของเฮาก็ไปไลฟ์สดเถื่อพอใครพอก็อันนั้นก็ปิ้นอีกหนึ่งนะครับผมหนึ่งคนตีช่วยการสนับสนุนนะครับเสนอเจอคูบาไปเป็นบุคคลสำคัญของโลกอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะครับผมวันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนอของอู่ข่าวเล่าความใครที่ฟังอยู่นะเรามาระวังกันตัวช่วงนี้นะครับสัตว์มีพิษเหมือนที่น้องอั้นเตือนไปนะหากใครปะใครเจอก็เรามาระวังกันตัวเนอดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับผมตอนนี้ตีของร้องข่าวมาฟังมารอกันอยู่แล้วแต่อื่นได้แล้วเอาฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงแล้วก็ไปอยู่กับตีของร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับความสัมพันธ์ไทยจีนครับนายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนย้ำไทยจีนพี่น้องที่ร่วมมือกันทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับให้การต้อนรับนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือกันอย่างเป็นกันเองครับสะท้อนถึงความสำคัญที่จีนให้ต่อความสัมพันธ์ไทยจีนและความมุ่งมั่นร่วมกันในการสานต่อความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโดยทางรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมนะครับบทบาทของนายกในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับโดยระบุนะครับว่ามิตรภาพระหว่างสองประเทศมีความพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการพบหารือครั้งนี้จึงให้ความรู้สึกใกล้ชิดและคุ้นเคยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นมีความพิเศษและใกล้ชิดในทุกระดับครับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและมิตรภาพอันยาวนานครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในหลายๆด้านครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้แก่ประเทศไทยครับซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันในทุกมิติครับโดยทั้งสองฝ่ายครับยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไปด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอหอการค้าไทยเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันดันการค้าลงทุน SME สร้างการเติบโตใหม่พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับพร้อมรับฟังข้อเสนอและร่วมวางแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจครับโดยครับมีการเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนหรือตัวย่อว่ากรอ.เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบครับทั้งนี้ครับภาคเอกชนเสนอ6ประเด็นสำคัญครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประเด็นที่1เลยครับการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นการปราบปรามคอร์รัปชันก็ดีตั้งกรอ.รายสาขาประเด็นที่2ครับมาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นกระตุ้นกำลังซื้อลดต้นทุนพลังงานค่าครองชีพเสริมสภาพคล่อง SME และแก้หนี้ครัวเรือนประเด็นที่3เลยครับเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและ4แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยนะครับลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนนั่นเองครับ5ครับยกระดับแพลตฟอร์มศิลปะวัฒนธรรมปรับเกณฑ์เขตปลอดอากรประเภทหอศิลป์สู่ศูนย์กลางนิทรรศการระดับผู้มีภาคครับและปิดท้ายที่ประเด็นที่6ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค5ภาคครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็เชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพนั้นจำเป็นเลยครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการลงทุนและการจ้างงานครับสำหรับในการหารือนะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดครับในการขยายการค้าการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับรวมไปถึงครับสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสิหศักดิ์เยือนโตเกียวย้ำรัฐบาลไทยปึกแผ่นดึงญี่ปุ่นลงทุนต่อรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกครับจากประเด็นของความสัมพันธ์ไทยจีนครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวเพื่อเข้าร่วมเวทีเสวนา Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่31ครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยทางท่านรองนายกสีหศักดิ์นะครับเน้นย้ำว่าปัจจุบันครับไทยนั้นมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและพร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศเพื่อจะรับมือกับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงครับรวมไปถึงครับพัฒนาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในห่วงที่ทั้งสองประเทศนั้นจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ140ปีแล้วล่ะครับในปีหน้าปี2570ครับโดยเฉพาะครับการลงทุนของญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมชี้แจงท่าทีไทยในประเด็นภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจของทางสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของไทยกัมพูชาและสถานการณ์เมียนมาครับนอกจากนี้ครับยังย้ำนะครับว่าหุ้นส่วนความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนั้นมีบทบาทสำคัญในการรักษาระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดนะครับ Update Free and Open Indo-Pacific หรือ FOIP ของญี่ปุ่นนั่นเองครับทั้งนี้ครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นองค์กรอิสระระดับชาติแห่งเดียวของสื่อมวลชนญี่ปุ่นครับที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512โดยที่ผ่านมานะครับผมเคยจัดกิจกรรมให้ผู้นำของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับรวมถึงไทยครับได้แสดงวิสัยทัศน์และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนญี่ปุ่นนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คุมเข้มเครื่องเล่นสวนน้ำเน้นความปลอดภัยเด็กเป็นหลักเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการเครื่องเล่นในสวนน้ำและสวนสนุกครับณสยามอเมซิ่งพาร์คเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยครับลงพื้นที่ไปเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับโดยในการตรวจสอบครั้งนี้ครับมุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นระบบการให้บริการต่างๆและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มเด็กและครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากครับตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกครับเพื่อให้สถานประกอบการนั้นเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานและการพักผ่อนที่ปลอดภัยควบคู่กันไปครับสำหรับการกำกับดูแลครับจะเน้นใน3ประเด็นหลักดังต่อไปนี้เลยครับประเด็นแรกคือเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญเป็นอันดับแรกเลยครับเครื่องเล่นนั้นต้องมีมาตรฐานชัดเจนกำหนดส่วนสูงอายุหรือข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้เล่นอย่างเหมาะสมครับพร้อมระบบบำบัดน้ำและการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอครับสองเลยครับเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใดๆได้ครับและต้องไม่กำหนดเงื่อนไขเอาเปรียบผู้บริโภคครับส่วนสามครับการโฆษณาต้องแสดงข้อมูลตรงตามความเป็นจริงครับไม่เกินจริงนะครับและแจ้งเงื่อนไขบริการหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างชัดเจนแหละครับการตรวจสอบดังกล่าวนั้นยังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิภาคประชาชนหน่วยงานด้านผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเพื่อดูแลเรื่องใบอนุญาตและมาตรฐานสถานประกอบการอย่างเข้มงวดครับโดยภาครัฐนะครับยืนยันว่าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวและบริการสาธารณะให้มีความปลอดภัยครับโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวด้วยแหละครับ จากเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกครับไปดูกันที่การปั้นเยาวชนสู่เวทีโลกกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศชูมาครุกดิจิทัลปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือกับคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะวางแนวทางการส่งเสริมกีฬาหมากรุกสากลและหมากรุกดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยครับตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลโดยทางสมาคมครับนำเสนอการจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสครับ2026ครับในวันที่13มิถุนายนนี้แหละครับณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพซึ่งนี่เป็นสุดยอดสนามดวลฝีมือของนักหมากรุกชั้นแนวหน้าจากทั้งทวีปยุโรปตะวันออกกลางและตัวแทนแชมป์จาก11ประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมด้วยนะครับนักกีฬาระดับโลกได้แก่มือวางอันดับหนึ่งของโลกจากนอร์เวย์ครับแมกนัสคาวเซนและฟาเบียโนคารูอาน่ามือวางอันดับ2ของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับก็จะเข้าร่วมในการโขกหมากรุกในการดวลฝีมือในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านทุกช่องทางเลยครับเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านทางเว็บไซต์ thailandchess.or.th เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยครับสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาดิจิทัลของอาเซียนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของกีฬามาดูกันที่เรื่องของ Thailand AI Passport ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงจะซื้อโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสตามระเบียบราชการพร้อมเดินหน้านโยบายใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีครับนายพัชระอนันตสินครับเปิดเผยกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Thailand AI Passport จากเวที Thailand AI Passport Forum ครับทั้งนี้เวทีนี้ครับเป็นการระดมรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแม้โครงการดังกล่าวนั่นจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติแล้วครับยึดถือตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะครับในการกำหนดราคากลางที่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรงถึง8รายครับเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดมากที่สุดครับและได้ผ่านการประกาศสาธารณะรวมถึงการทำประชาพิจารณ์เพื่อความเปิดเผยและเป็นธรรมครับพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงดีอีนั้นได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือกรณีการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อแลกกับเอกสารแผนงานเพียงไม่กี่แผ่นโดยทางท่านปลัดกระทรวงดีอีชี้แจงนะครับว่าโครงการนี้แบ่งงานออกเป็น5งวดครับซึ่งในงวดที่1นั้นผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งแผนดำเนินงานและผลการดำเนินงานในชั้นที่1ครับนั่นหมายความนะครับว่าระบบในเบื้องต้นครับจะต้องสามารถทดสอบและเริ่มใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การส่งกระดาษตามที่เป็นข่าวล่ะครับทั้งนี้กระทรวงดีอีครับจะเดินหน้าบริหารสัญญาอย่างเข้มงวดโดยมีการเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายสัญญาครับเพื่อกำกับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมและยึดนโยบายนะครับใช้งานจริงเท่าไรจ่ายเท่านั้นครับเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ย้ำการสื่อสารข้อมูลต้องถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วครับเพื่อยกระดับข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดครับรวมไปถึงครับการรับฟังการวางแผนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดในพื้นที่ครับเพื่อการปฏิบัติราชการที่สำฤทธิ์ผลครับโอกาสนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นและคณะผู้บริหารครับได้ร่วมหารือและรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การสื่อสารนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาลนั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับเข้าถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนอกจากนี้ครับต้องเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด้วยครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในปัจจุบันครับโดยครับท่านอธิบดีนั้นขอให้ทุกคนทุกฝ่ายครับได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มองที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเป้าหมายหลักสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนต่อนโยบายในทุกระดับครับพร้อมทั้งกล่าวเน้นย้ำให้ความสำคัญในการสื่อสารโดยข้อมูลนะครับต้องมีความถูกต้องต้องชัดเจนและต้องรวดเร็วด้วยครับเพื่อยกระดับการสื่อสารที่มีมาตรฐานส่งต่อข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับมาครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการประชุมระดับนานาชาติที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจาก IMF สู่เทศกาลซอฟต์พาวเวอร์ระดับสูงของไทยททจัดมหาอีเวนต์ปลายปีนี้ครับที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ World Class พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยเราครับเตรียมจะเปิดฉากต้อนรับศักราชใหม่แห่งการท่องเที่ยวในระดับ World Class ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับปี2569ผ่านชุดกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับควบคู่ไปกับพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะครับพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจพร้อมรับกลุ่มประชุมระดับโลก IMF เพื่อจะล็อกเป้านักท่องเที่ยวทั่วโลกครับให้หลั่งไหลเข้าสู่ไทยเราอย่างคึกคักครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับหรือว่าททครับทางรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวครับนายณัฐครุฑสูตรครับประกาศเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกในช่วงของปลายปีครับเดือนตุลาคมถึงธันวาคมในปีนี้หวังจะปักหมุดเนรมิตกรุงเทพมหานครครับให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลกไฮไลท์สำคัญนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับเป็นการผสานพลังอย่างลงตัวระหว่างมิติเศรษฐกิจโลกและการชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์อันล้ำค่าริมสายน้ำเจ้าพระยาครับเริ่มตั้งแต่การจัดโปรแกรมพิเศษรองรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมระดับโลก IMF ครับไปจนถึงครับความวิจิตรการตาของพระราชพิธีทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากยิ่งซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนช่วงปลายปีนี้ครับให้เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดและจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างคึกคักครับภาพจำอันน่าประทับใจเหล่านี้ครับจะไม่เพียงแต่สะกดสายตาคนทั่วโลกนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับแต่จะแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินที่มาหมุนเวียนจำนวนมหาศาลครับซึ่งก็จะกระจายตัวในชุมชนริมน้ำอย่างทั่วถึงและในปลายปีนี้ครับจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับแต่คือการประกาศศักดิ์ศรีของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเลยครับในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้ปิดท้ายตีข้องรองข่าวครับขอเชิญร่วมสะสมตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ชุดภาพโมเสกพระคุณ10ประการแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและประวัติวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรวม12แบบครับจัดจำหน่ายครับวันแรก19มิถุนายนนี้ครับณไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศครับและที่ thailandpostmart.com นะครับก็จับจองเป็นเจ้าของครับตราไปรษณียากรกันได้นะครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คนไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการหรือทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองโดยลำพังครับผมทีนี้ในส่วนตรงนี้ในการวิธีแก้ในการทำนิติกรรมต่างๆแทนท่านเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถและเราจะดำเนินการตั้งผู้อนุบาลครับขั้นแรกนะครับก็จะประเมินอาการของผู้ป่วยครับว่าสมควรที่จะให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถอาจจะเช่นอย่างเช่นบุคคลที่จิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆได้ด้วยตนเองเลยครับอันนี้มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยจะมีคนดูแลหรือคนที่เฝ้าผู้ป่วยดังนั้นการที่เราจะให้ไปทำนิติกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยอย่างเช่นบางเคสก็จะเป็นกรณีของการไปขอเบี้ยคนชราประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ต้องมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเพื่อดำเนินการที่จะ
1: 7นาฬิกา

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 น.สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีปฏิสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาค